0: ว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับยูเซอร์5ล้านยูเซอร์เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอะตั้งแต่30วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
5: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
4: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสีย

0: เสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
1: กรรมการมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะฮะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ย ก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
0: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
5: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
4: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
5: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็ก ขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กม2กมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแก่งอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
4: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพฐมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมหนึ่งหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมหนึ่งการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
7: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ช่วยการหน่วยชาติและคณะกรรมการกันกองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนกรรมการท่านก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
6: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาการกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
8: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
6: ท ้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันใจนะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะคุณเดชาธรชัยโสดานะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้เพจก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมอื่นๆได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยรายการของเราได้ออนแอร์แล้วค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับครม.สัญจรนะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วานซื่อแล้วนะครับมีรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็หลักๆเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็มีการประชุมในวันนี้แหละครับ 8:00 น.เช้านะครับคำถามคือลงไปทำอะไรครับวัน2วันที่ผ่านมาครับ
2: เขา
1: บ
2: อกว่า
1: ลงไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนปัญหาในพื้นที่นะครับมีอะไรกันบ้างอุทกภัยเป็นยังไงที่สงขลานราธิวาสเป็นยังไงเรื่องความมั่นคงปัตตานีล่ะแล้วการก่อสร้างอะไรในพื้นที่เนี่ยที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ย คนในพื้นที่เห็นว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะสร้างสีสันหรือว่าไปแจกจ่ายงบนะฮะแต่ว่าเป็นการลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลในพื้นที่นายกแป้นนายกของสงขลานะครับอบต. อบจ.เทศบาลสงขลานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จับไม้จับมือกอดคอนายกแป้นนะครับว่าอ้าวนี่ทำงานด้วยกันนะครับก็มีการคุยกันในพื้นที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการลงพื้นที่แล้วก็วันนี้ 8:00 น.เช้านะครับก็เดี๋ยวจะมีการประชุ
2: มคณะรัฐมนตรี
1: นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ลงไปขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่มีหลายกระทรวงฮะกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและอีกหลายกระทรวงนะครับที่ได้ลงไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนพรก.กู้เงินครับผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยนะครับ135เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้านะครับก็จบลงแล้วนะครับก็จะมีการถอดถอนผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ทุจริตนะครับส่วนเรื่องคลองถมนะฮะไฟไหม้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคำถามคือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเผาไร่ที
2: ่
1: หรือว่าอุบัติเหตุเพลิงไหม
2: ้อุ้ยแต่เห็นแล้วน่ากลัวมากนะ
1: ครับ
2: โอ้ควันดำแบบว่ามันน่ากลัวคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยน่าจะตกอกตกใจกันพอสมควรเลยทีเดียว
1: นะฮะกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนะฮะปกติจะต้องประเมินเป็นรายไตรมาสนะครับอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะฮะส่วนอื่นๆนะฮะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดไล่เรียงกันไปครับเอาไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับนายกเปิดประชุมก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกท่านเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเวิร์กช็อป ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆรัฐมนตรีแล้วก็คณะชุดนี้ฮะนายกและคณะชุดนี้ลงไปสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี่คืออนุทิน2แล้วนะฮะอนุทิน1นี่ได้ลงไหมไม่น่าจะได้ลง
2: คราวก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำหนดการว่าจะลงแล้วก็รู้สึกว่ามีการเลื่อนออกไปอะ
1: ค่ะก็เลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญจังหวัดเดียวนะครับให้ทั้งสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี5จังหวัดในพื้นที่น
2: ะ
1: แล้วท่านก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมายืนยันเราได้ดำเนินการกับทุกภาคส่วนระดมความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้หารือกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้จะนำผลจากกระบวนการดังกล่าวมาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็นสำคัญมี4ประเด็นฮะ
2: ค่ะ
1: เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาตอบโจทย์ปัญหาประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและหารือนะฮะมุ่งเน้นจำเพาะโดยตรงถึงปัญหาอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องอารัมภบทไปเยอะนะฮะบอกมาเลยว่าพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีวิธีใดนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะได้มีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะ จะได้พิจารณา หาทางออกว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็มีกำลังคนแล้วก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะคอยสนับสนุนท่านนะครับขอให้เสนอมาและบอกปัญหาให้มันชัดนะครับและพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานในระยะยาวพูดง่ายๆมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะขณะเดียวกันขอให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สั่งแล้ว สั่งท่านรองท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือประชุมเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ต้องมีสมาธินะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีท่านสั่งงานปุ๊บเนี่ยสะดุ้งนะ
2: เอสั่งใช่ไหม
1: บางทีฟังเพลินๆเน
2: ี่
1: ยไม่มันข้ามไปเลยนะ
2: ต้องจดประเด็นไว้ดีๆนะ
1: บางทีผมเคยนะฮ
2: ะ
1: ประชุมอยู่เอ๊ะเขาสั่งเราตอนไหน
2: สั่งตอนที่เราไม่ได้ฟังอ่ะที่เราไม่ได้ยิน
1: ท่านนายกก็สั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ครอบคลุมกว้างกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พิจารณาข้อเสนอพื้นที่อย่างรอบด้านอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่31แล้ว
2: นะ
1: ฮะก็รับฟังความคิดเห็นเต็มที่แล้วล่ะเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการได้เลยเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
2: ค่ะ
1: อันนี้ยาก
2: ที่จริงบางท่านเนี่ยน่าจะลงไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วด้วยซ้ำนะวันที่30แล้วด้วยซ้ำนะคะที่ลงพื้นที่ไปค่ะ
1: ทยอยลงพื้นที่กันไปนะฮะแล้วก็คือให้ทำงานร่วมกันนั่นแหละลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอ้คอนเซปต์นี
2: ้
1: ทำหลายรัฐบาลแล้วครับ
2: พูดแล้วต้องทำให้ได้
1: พูดแล้วต้องทำให้ได้เพราะการทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาเจ้าภาพต้องมีหัวโต๊ะต้องมีคนทุบโต๊ะคอยสั่ง บอกด้านนี้นั่นโน่น1 2 3 4ไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่ของหน่วยงานนี
2: ้
1: เราไม่มีอำนาจหน้าที่ถ้าครั้นไปทำเนี่ยเกรงว่าจะถูกฟ้องแล้วก็ผิดกฎหมายก็เลยต้องมีนี่ไง
2: ก็คือต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของคือต้องมีหัวโต๊ะอย่างที่คุณสมพรว่าน
1: ั่นแ
2: หละถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันของการหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องมียืนหนึ่งเพื่อที่จะข้อคิดเห็นมาหนึ่งเดียวการกระทำมันหนึ่งเดียว
1: ต้องมีผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในคำสั่งตรงนั้นเพราะว่าครั้นหน่วยงานเนี่ยจะไปรวมตัวและทำอะไรกันเองเนี่ย
2: มันก็ไม่ได้นะ
1: มันผิดนะครับ
2: ใช่
1: มันผิดนะฮะเวลาถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยจะมาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยโอ้ยากแล้วและทุกหน่วยงานก็ไม่มีใครอยากจะรับผิด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่รับชอบรับนะ
2: รับค่ะ
1: นั่นแหละเขาเลยท่านนายกก็เลยมองว่าต้องมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละหรือหน่วยงานที่พิจารณาเนี่ย
2: ค
1: ือต้องเป็นเจ้าภาพ
2: ก็กำกับดูแลแหละ
1: ใช่ต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดูแลทำงานร่วมกันตรงนี
2: ้
1: คือถ้ารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่สั่งเนี่ยหน่วยงานก็ไม่กล้าทำ
2: มันขับเคลื่อนไม่ได้
1: ใช่ใช่เหมือนสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนอกเหนือหน้าที่อ่ะ นะถ้าเกิดมีคำสั่งจากรัฐมนตรีสำนักนายกบอกกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ช่วยกรมควบคุมมลพิษหน่อยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี
2: ้
1: ช่วยทำเรื่องไทย AI Passport ให้หน่อยของกระทรวง DE ที่เงียบๆเนี่ยให้มันกระจ่างหน่
2: อ
1: ยทำอินโฟให้เขาทำอะไรนี่ถึงทำ
2: ใช่ก็คือการสั่งมา
1: แต่ครั้นอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอ
2: จะไปทำให้เลยมันก็ไม่ได้นะในจะเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆอีกใช่
1: หรือว่าบางทีมันเป็นการจัดการงานนอกสั่งเขาไม่ประสงค์ให้เราทำแล้วเราเข้าไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อว่าด
2: ัง
1: นั้นผมจะบอกว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยพูดกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าหัวหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมีเจ้าภาพในการสั่งการด้วยแผนทางนโยบายที่มีความเฉียบขาดโจมตีได้ยากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกไปปุ๊บโดนโจมตีทุกทีแล้วก็ท่านก็กล่าวทิ้งท้ายนะฮะสำหรับประเด็นสำคัญในการหารือ ก็คือความต้องการของพื้นที่รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี
2: ้
1: ที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี่หัวใจและเข้าสู่กระบวนการตัดสินของรัฐบาลผลักดันสิ่งที่มีความพร้อมเดินหน้าต่อไปนะฮะท่านนายกพูด
2: แล้วก็ส่วนใน เรื่องของด้านภัยพิบัติคุณสมพลคุณผู้ฟังท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยยกการถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะมาพูดถึงแล้วก็ท่านเองก็กำชับว่าอ่ะก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะห้ามน้ำท่วมนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคุณอนุทินชัยวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมเนี่ยก็จะทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาถอดบทเรียนกันนะคะในเรื่องของอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกนางยังพูดประเด็นนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะว่าเอ๊ก็ท่านถามแหละว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมไหมนะคะก่อนจะบอกว่าแต่น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของสถานพยาบาลก็ต้องพร้อมศูนย์อพยพก็ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญเรื่องของระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยถนนก็ต้องทำให้มันได้มีช่องทางของน้ำที่จะสามารถไหลไปได้วิ่งไปได้ในที่ที่ควรมันจะไปนะคะถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการขุดลอกคลองก็ดีนะตะกอนก้อนดินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งท่านนายกบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่างบลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการขุดลอกคลองอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
1: เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าโอ้บางคนชั่วชีวิตไม่เคยเจอ
2: คืออยู่กันมาจนหัวกระดำจะหัวงอกแล้วก็คือยังไม่เคยเจอมาเจอปีที่แล้วนี่แหละที่หนักมาก
1: ปีนี้ก็ไม่อยากให้เจอนะคำถามอยู่ที่ว่าเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเกิดมันท่วมทีก็จ่ายทีท่วมทีแล้วก็จ่ายทีล้างโคลนล้างบ้านใช้งบจังหวัดใช้งบกลางแล้วก็ปอพออะไรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะ
2: ใช่
1: แต่ล่าสุดเนี่ยมีแนวทางและความคิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าจะมีการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไหมก็พูดง่ายๆประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจะทำประกันให้ฟรีไหมแล้วความเสี่ยงตรงนี้บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบรัฐบาลก็จ่ายเบี้ยประกันกันไปแทนพี่น้องประชาชนเอาแบบนั้นไหมนะก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ท่านนายกก็บอกว่าวันที่1กันยายนก็วันนี้แหละเราจะประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะมีการนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเป็นผู้เช่าหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตนะฮะกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี
2: ้
1: เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งไม่เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดภาคใต
2: ้
1: และเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดทุกเขต เพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดเราจะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบของรัฐบาลก็มีแนวคิดวันนี้ต้องดู
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแนวคิดนี
1: ้แสดงว่าจะเอาเข้าครม.วันนี้นะฮะ
2: อาจจะมีการพูดคุย
1: อนุมัติไหมเนี่ย
2: ไม่รู้สิ
1: เพราะว่าเขาบอกว่านายกบอกจะมีการนำเสนอเรื่องนี้
2: เขาก็ต้องคุยกันแหละ
1: ในที่ประชุม
2: ประเด็นว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันจะยังไงหรือว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่งกับประชาชน
1: คือถ้าดูผลได้ผลเสียเนี่ยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าทำประกันแล้วเนี่ย มันน้อยกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยก็น่าทำก็น่าทำก็คือบริษัทประกันก็รับผิดชอบตรงนี้
2: แต่บริษัทประกันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะ
1: บริษัทไหนจะรับปกติบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดภัยธรรมชาติภัยสงครามก็จะไม่รับจะเป็นข้อยกเว้นแต่อาจจะมีก็ได
2: ้ค่ะ
1: นะฮะแต่ความเสี่ยงมันสูงไงสมมติคุณจะทำประกันน้ำท่วมตรงนี้มันท่วมมันทุกปีอะ
2: ใช่ยกเว้นแต่ว่าเบี้ยจะสูง
1: รับรับแต่เบี้ยสูง
2: เบี้ยสูงเบี้ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาจะมีข้อกำหนดของทางด้านประกันอยู่อันนี้ต้องไปศึกษา
1: ต้องไปออกแบบ
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี
2: ค่ะจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้นะ
1: ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างชาวสวนยางภาคใต้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะยางตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นนะสมัยก่อน3 กิโล 100อ่ะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3 กิโล 100กิโลละ35บาท
2: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงน
1: ั้
2: นสงสาร
1: ตอนนี้รู้สึก
2: พี่น้องชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะฮะเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพารานะครับไปที่สงขลานะฮะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรโดยการยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรนะฮะก็บอกว่าจะยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะครับที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับน้ำยางสดไม่แปรรูปหากมีการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า 700,000 ล้านนะครับโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็นอกจากการกรีดยางในช่วงต้นยางยังไม่เติบโตเต็มที่ด้วยการปลูกยางแซมในสวนยางนะครับก็คือสับปะรดพืชอื่นๆเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมรองรับว่าด้วยสินค้าปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอันนี้ไปพูดเรื่องต่างประเทศแล้วนะฮะก็พูดถึงผู้ประกอบการกลางและรายใหญ่ในช่วงกลางปีเนี่ยกยธ.ก็ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะครับที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับช่วยผลักดันสร้างความได้เปรียบทางการค้าและยกระดับราคายางพาราของประเทศให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแม้ผมคิดสมัยคุณทักษิณเป็นนายกสมัยก่อน
2: ทำไมคะ
1: ราคายางเนี่ย100 กว่าบาทนะฮะน้ำยางนะฮะ100 กว่าบาทนะครับแล้วก
2: ็
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางเนี่ยเมื่อก่อนปลูกแต่ที่ใต้ปลูกแต่ที่ใต้
2: นี่ให้ไปปลูกพื้นที่อื่นๆด้วย
1: ปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกอะไรไปหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเยอะยางก็ราคาตก
2: ใช่
1: พอยางราคาตกปุ๊บเนี่ยคนก็เลิกปลูกยางไปปลูกปาล์มแทนก็มีส่วนหนึ่ง
2: ปาล์มก็เลยมาตกอีกเหมือนกัน
1: ปาล์มก็มาตกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องดู
2: แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของคุณภาพคุณทรงพลส่วนมากแล้วเนี่ยมันเปิดไปบอกให้ไปปลูกในหลายๆอื่นพื้นที่อื่นได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะต่างกัน
1: เลยแต่ว่าผมไม่ได้คุยนะฮ
2: ะ
1: เขาบอกยางของเราเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรต่างๆนะฮ
2: ะ
1: ยางเราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางแล้วก็ขายน้ำยาง
2: ใช่
1: ที่บ้านผมก็ขายมันก็ง่ายดีก็
2: จบแค่ตรงนั้น
1: ท
2: ุ
1: กวัน
2: อ
1: ่
2: ะ
1: นะ
2: ถ้าไปมีโรงงานอุตสาหกรรมมันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นก็เอาเท่านี้
1: คือก็เลยบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเน้นแปรรูปเน้นแปรรูปเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผลิตน้ำยางปุ๊บเนี่ยส่งไปมาเลก็ผลิตเป็นยาง
2: แผ่น
1: ยางรถยนต์
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ยางรถยนต์แล้วเราก็ซื้อเข้ามา
2: ใช่ก็แพงอีกนะ
1: ก็แพงอีก
2: นะคือเราต้องรู้จักที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
1: แต่จะไปโทษใครไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับการผลักดันของรัฐบาลเพราะเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อที่จะบริหารประเทศแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะผลักดันยางพาราเนี่ยนำไปสู่การแปรรูปแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปออกแบบมานะครับโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจ แล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรนั่นแหละที่ต้องคุยกันว่าจะยกระดับยางพาราเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะแค่ขอให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นหรือถ้ามันตกต่ำลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีแนวทางการช่วยเหลือประกันราคาให้กับชาวสวนยางให้ได้นะครับรวมถึงผลผลิตอื่นๆด้วยข้าวโพดข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นพืชการเมืองนะมันสับปะหลังกับข้าวโพดเน
2: ี
1: ่ยแล้วก็ยางพารา
2: พืชการเมืองหรือไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
1: า
2: ะ
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมาชุมนุมกันหน้าทำเนียบเขาเลยเรียกว่าเป็นพืชการเมือง
2: ที่ว่าเอามาเทกันนะ
1: ใช่
2: นะคะอย่ามาเทเลยนะที่จริงแล้วเสียดายของนะคะเอาไปดูท่านมท.3บ้างนะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาหาดใหญ่นะคะก็น่าจะลงไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินั่นแหละค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะคะโดยท่านบอกว่าทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยค่ะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบผลิตระบบส่งแล้วก็จ่ายน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะเพื่อให้การให้บริการน้ำประปาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็ยังมีการมอบแนวทางให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนประสบปัญหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวมกับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
1: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมานะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮะรถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแหม
2: สงขลาฝนไม่ตกหรอ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
2: ก็ชุดดิฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้วันดีค
1: ่
2: ะ
1: นะ
2: บอกแลกกันสักหน่อยสิ
1: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะฮะว่า เอาไหม
2: ทำคนในพื้นที่สักนิด
1: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน
2: ค
1: นในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันท
2: ีมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
1: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
2: ่
1: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
2: ้
1: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่เขาบอกฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
2: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะฮะ
2: ใช่
1: หลายโครงการ
2: คือเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
1: อยู่แล้วคนได้รับผลกระทบซ
2: ึ่
1: งการลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี
2: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
1: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย
2: ่
1: างรอบด้านเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
2: ่ๆ
1: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้ง จนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
2: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
2: คุยกันให้เคลียร์
1: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮะเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
2: ้
1: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้ง2พระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับพูดคุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กันแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
7: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของบทความสายสัมพันธ์สองพระชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ.2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็เกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์สองราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะเมื่อวันที่15ถึง31มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วความต่อเนื่องของพระราชจริยวัตรรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
1: คร
7: ับ ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
1: ครับจากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
7: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามนี้นะคะสืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์แล้วก็ราชสกุลกิตติยากรค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิตติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์นะคะที่มีรากฐานที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีบทบาทเป็นพระราชินีค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีการกล่าวถึงเรื่องของพระราชจริยวัตรด้วยนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
7: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแปรพระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรงปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
7: ค่ะ
1: จะครับเชิญครับ
7: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสานความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
2: ค่ะ
1: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
7: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่มั้ยคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดค่ะจึงทรงให้มีการก่อตั้งนะคะมูลนิธิศิลปาชีพค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการขยายงานศิลปาชีพในแขนงต่างๆนะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ค่ะทราบ

0: ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเรียนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรงสืบสารและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้ทำให้ชาวโลกหันมาสนใจความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยมากขึ้นค่ะ
1: ครับในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับทรงฉลองพระองค์สบาย2ชายนะฮะและต่อมาเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะเดียวกันนะฮะนี่เป็นแบบแผนการฉลองพระองค์มีความเชื่อมโยงสืบทอดกันยังไงฮะเนี่ย
0: ความต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบาย2ชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
2: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสารแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
0: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะในการมาเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์พันธไมตรีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสารธรรมเนียมการแต่งกายแบ

0: เอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: จากบทความนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้งสองพระองค์อะค่ะที่ทรงท่านทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์และก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสืบสานกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
0: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้วิหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายแรงงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระมานามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
1: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาค้นคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: คุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของ2ราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถ หาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเร
2: ื่
1: องของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
2: สวน
1: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่าสิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดีนะฮะดีไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะฮะ
2: อ้
1: าวแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป
2: ็
1: นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน 5,925 ราย5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้งเห็นว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก็ไม่บรรจุใหม
2: ่ค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
2: ์
1: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติ
2: ค่ะ
1: นะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้
2: อง
1: เด
2: ี๋
1: ยวรอดูก่อน
2: หลังจากนี้ หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
1: ก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเขาบรรจุเพิ่มเติ
2: ม
1: ซึ่งในระเบียบเนี่ย
2: มันจ
1: ะต
2: ้
1: องเรียก
2: ใช่ไหมคะตามลำดับขึ้นมา
1: ค่ะนะฮะก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
2: ้
1: ถ้าอ
2: ุ
1: ทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาดไทยยืนยันคำเดิมน
2: ะ
1: ก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
2: ค
1: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ์เพราะคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ออกมาเม
2: ื
1: ่อไหร่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์หรือผู้เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนด้วยคำสั่งตรงนี
2: ้
1: ในการถอดถอนตัวเองอาจจะไม่ได้ทำผิดหรือขึ้นบัญชีไว้แล้ว
2: ไม่โดนเรียก
1: ด
2: ้วยเหตุนี้
1: ด้วยเหตุนี
2: ้
1: นะฮะก็ต้องดูต่อไปว
2: ่
1: าจะเป็นอย่างไร
2: บางท่านไม่ได้ผิดอ่ะเนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่า
1: ไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเนี่ยเกรงว่าจะมีปัญหา
2: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
1: ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกนะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริตนะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
2: เสียสิทธิ์ไง
1: อุตส่าห์รอมาปี2ปีถ
2: ู
1: กไหมฮะ
2: ถูกค่ะ
1: อันนี้คือ2 อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอะ
2: ค่ะ
1: แต่มันถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอ่ะ
2: ก็จะมีคนร้อง
1: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุศาลปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุศาลปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่
2: อ
1: นคุ้มครองไม่ให้คำสั่งเนี้ยมีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะ
2: ติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรัก วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทมนะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้อ่ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
1: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือเยอะนะ
2: มันมีสารพิษ
1: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
2: ่
1: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
2: กำจัดอย่างไร
1: ไม่เอาไปไหน
2: มันกำจัดยากอยู่เหมือนก
1: ัน
2: นะค
1: ุ
2: ณ
1: มันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะ
2: มัน
1: ไม่ได้มีการ
2: กำจ
1: ัดอย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะเมื่อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยัง
2: แล้วถ้าเ
1: ก
2: ิดมัน
1: กลัวว่ามันจะเป็นบัวหายแล้วล้อมคอก
2: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัดอุปกรณ์ที่มันมีแบตอะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
1: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
2: ถูกต้อง
1: มันต้อง
2: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
1: ยังรับเธอ
2: 200บาท
1: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื้อแล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้
2: อง
1: นะฮะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปอะไรกันอีกนะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
2: ทำไมคะ
1: ที่โตเกียวเขาไปสำรวจออนไลน
2: ์
1: สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮ
2: ะ
1: เขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขนาดที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันนึง สักวันนึงนะฮะ
2: ไม่รู้วันไหน
1: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
2: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
1: วิถีชีวิตใหม่
2: แบบใหม่นะเปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน นะอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกคืออยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
2: อยากอยู่กับตัวเองเหรอ
1: นะ
2: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกไหมคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
1: คนอยากมีลูกน้อยลง
2: ในปัจ
1: จุบันเลี้ยงลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นฮะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสว.เรียบร้อยนะฮ
2: ะ
1: เรียบร้อยสำหรับพรก.กู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสท่านี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสปท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
3: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะฝนตกตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะทักทายท่านผู้ฟัง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดระนองและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้วันแรกของเดือนกันยายนแล้วก็เป็นวันอังคารนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังนะคะหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบกันนะคะในแต่ละจังหวัดและจะได้ทราบว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านการเห็นชอบนะคะในวันนี้มีวาระอะไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวก็จะนำเอารายงานอากาศไปเก็บไว้ในช่วงนั้นกันด้วยนะคะเก็บเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่รักนะคะได้ติดตามรับฟังนะคะกันยาวๆนะคะแล้วก็วันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นเราก็มีแขกรับเชิญกันด้วย8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆและทำได้จริงเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะแล้วก็รับชมได้ทางเพจ Facebook ของสวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยพักกันก่อนนะคะ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: 你没认识
0: 木呀จ้า ลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: ฮัลโหล
6: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้
7: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
8: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
9: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
10: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
12: ก็ขอพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยวันนี้วันที่1กันยายนเป็นวันสืบนาคาเสถียรนะคะทำไมห้วยขาแข้งถึงเป็นมรดกโลกและสำคัญระดับนานาชาตินะคะเพราะว่าเขาเป็นแกนกลางป่าตะวันตกนะคะผืนป่าอนุรักษ์ที่ต่อเนื่องกัน17แห่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นพื้นที่กว้างขวางสัตว์ป่าขยายพันธุ์ได้โดยสายเลือดไม่ชิดนะคะแล้วก็เป็นมรดกทางธรรมชาติกันด้วยซึ่งทางองค์การยูเนสโกนะคะก็ประกาศให้ทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกในปี2534จากความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยานั่นเองแล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าหายากไม่ว่าจะเป็นควายป่าเสือโคร่งอินโดจีนและสมเสร็จกันนะคะเราก็ได้รำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรนะคะวันนี้วันที่1กันยายนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับในรายงานอากาศนะคะก็ขอนำมาคุยกันในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะว่าในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังในเรื่องของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยนะคะและก็มีการคาดการณ์กันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังคาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา24องศาเซลเซียสจังหวัดภูเก็ต27องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่ก็คาดว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันพรุ่งนี้23องศาเซลเซียสนะคะส่วนจังหวัดระนองในวันนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสจังหวัดพังงา31องศาเซลเซียสจังหวัด ดภูเก็ต35องศาเซลเซียสและจังหวัดกระบี่33องศาเซลเซียสกันค่ะท่านผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็ในเรื่องของการระมัดระวังนะคะในการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าจากข่าวที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด19นะคะในช่วงนี้ก็มีเป็นหลายหมื่นทีเดียวนะคะแล้วก็โควิดเขาก็ไม่เลือกคนป้องกันได้ด้วย DMH นะคะเช่นเคยนะคะป้องกันโควิด19ได้คือเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็สวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของอาการนะคะมีอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้มรสนะคะคือไม่ลิ้มรสนี่ประสาทการลิ้มรสนี่ไม่สามารถที่จะลิ้มรสตรงนี้กันได้เหนื่อยหอบหายใจลำบากในรายที่อาการรุนแรงบางรายก็อาจไม่มีอาการแต่ก็ยังแพร่เชื้อกันได้นะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มนะคะที่มีการให้เรานะคะได้ดูแลกันไม่ว่าจะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเด็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุกันด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการถกคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะมีการลุยแก้ปัญหารุกป่าสงวนพร้อมตั้งเป้าเสริมความมั่นคงเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ2570คือเริ่มตั้งแต่เดือนหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะคะท่านผู้ฟังเราไปดูกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงานะคะและรวมไปถึงคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานความมั่นคงตามนโยบายของจังหวัดพังงากันด้วยโดยมีนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งในการประชุมก็มีผู้เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงทีเดียวนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะทางตอนนี้นะคะภูเก็ตเองก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนะคะใหญ่รายการผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาตินะคะโดยนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Enterprise General Meeting นะคะ World Conference 2026นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าสะดวกที่จะติดตามทางไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันด้วย8วิธีทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆทำได้จริงอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะตอนนี้ทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะรอที่จะมาพูดคุยในรายการกันพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
13: เศร้าลูกเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
14: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
13: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
15: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะทุกวันอังคารนะคะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะมีทีมงานนะคะในแต่ละหน่วยงานจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันนะคะมาพูดคุยตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระนองเองนะคะแล้วก็ในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่รวมถึงผู้ติดตามรับชม Facebook Live ในขณะนี้กันด้วยค่ะขอแนะนำค่ะนางสาววิจิตราคุณนิดนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ค
1: ่ะนะคะสำหรับสาวน้อยยิ้มเก่งนะคะ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะวันนี้เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆทำได้จริงนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอสักนิดหนึ่งมาฟังในภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองกันก่อนนี่ก็ถือว่าเดือนกันยายนกันแล้วเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569มีอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบบ้างคะ
2: ค่ะในส่วนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะถึงเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะแต่ก็ยังเข้มข้นอยู่นะคะเราก็ยังลงไปตรวจบัญชีให้กับสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับระบบสหกรณ์ของเรานะคะในส่วนของปีหน้านะคะปีงบประมาณ2570นะคะเราก็จะมีเรื่องของการนำนโยบายนะคะของรัฐบาลเนี่ยมานะคะในส่วนของการเขาเรียกว่าขยายนะคะแล้วก็สร้างครูบัญชีอาสานะคะให้ครอบคลุมนะคะทั้งจังหวัดระนองนะคะแบบเวลาท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะมีความสนใจอยากจะทำบัญชีเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราจะเดินหน้าในปีหน้าค่ะ
1: ครูบัญชีอาสานี่ก็จะลงลึกลงไปมากกว่าเดิม
2: ใช่ค่ะจากเดิมที่เราเคยมีในระดับจังหวัดอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะลงเป็นรายอำเภอหรือว่าเป็นรายตำบล นะคะก็ถ้ามีท่านเกษตรกรที่สนใจนะคะมีใจอยากจะอาสาในการเผยแพร่หรือว่าขยายความรู้ด้านการจัดทำบัญชีเนี่ยนะคะก็มาติดต่อที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อย่ารอถึงปีงบประมาณ2570นะคะ
2: ค่ะ
1: พร้อมวันนี้ไปได้เลย
2: ไปได้เลยใช่นะคะ
1: ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองหรือว่าจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้
2: ใช่ค่ะนะคะอันนี้เรายินดีมากเลยค่ะ
1: นะคะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันแล้วเรื่องราวน่าสนใจทีเดียวนะคะประเด็นวันนี้นี่พี่อ้อเองนี่ทำให้อยากรู้แล้วล่ะนะ8วิธีที่ทำให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆและทำได้จริงค่ะตอนนี้จะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง
2: ก็จริงๆตัวที่เราทำมา8วิธีนี่นะคะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะรวยมันยากนะคะเราก็เลยมามองหาว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันทำได้จริงๆเลยที่มันไม่ต้องลงทุนเพิ่มหรืออะไรนะคะโดยวิธีแรกนะคะก็คือพอเราเงินเดือนออกนะคะหรือเราได้รายได้มาค่ะหักออมเลยค่ะทันทีค่ะอย่ารอค่ะอย่ารอว่าให้เหลือจากการใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยออมนะคะมันค่อนข้างจะยากแต่ถ้าสมมุติเราหักออมไปเลยเนี่ยแล้วไปจัดสรรเงินที่เหลือเพื่อใช้จ่ายเนี่ยค่ะโอกาสที่เราจะทำได้แล้วมีเงินออมแน่นอนเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆค่ะ
1: แล้วทำไมถึงได้ผลล่ะคะ
2: เพราะว่าเงินออมมันวิ่งเข้าไปสู่ธนาคารแล้วนะคะที่สำคัญนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราต้องเลือกบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นบัญชีที่ไม่มีแอปนะคะใช้สมุดอย่างเดียวนะคะบางทีเราห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะต้องให้ผู้อื่นช่วยห้ามนะคะ
1: ค่ะนี่คือการหักเงินเดือนเอาอย่างน้อยๆประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ
2: ประมาณ 5-10% ค่ะถ้าสมมุติว่าหลังจากที่เราใช้จ่ายแล้วยังเหลือเราสามารถออมเพิ่มได้
1: เติมเข้าไป
2: ใช่นะคะบางครั้งการตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันท้อที่จะทำนะคะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อนค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็เคยเห็นในสื่อโซเชียลด้วยนะในเรื่องของที่บอกว่าเมื่อเงินเดือนออกนี่มีรายได้นี่ก็แบ่ง
2: ใช่
1: เป็นกองไปเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆล่ะคะ
2: ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะทุกท่านก็อาจจะประหยัดกันอยู่แล้วนะคะแต่เราลองมาสังเกตดูค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายที่มันเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่กี่บาทที่เราจ่ายหรือเปล่าอย่างเช่นพวกค่า ถ้าใครดูซีรีส์แนวตั้งนะคะก็จะเสียค่าซีรีส์แนวตั้งรายเดือนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากดูโฆษณาเนี้ยเดือนละ39 บาทนะคะอุ๊ยให้ข้อมูลเนื่องจากติดอยู่ติดอยู่นะคะเราลองดูนะคะ39 บาทคูณ 12 เดือนนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะทานกาแฟค่ะบางครั้งเรารู้สึกว่ากาแฟเนี่ยแก้วละ40 บาทก็ได้อ่ะไม่ต้องเอาแพงนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทานยี่ห้อที่แพงกว่านี้

0: ายนี้นะคะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราทราบแล้วล่ะว่าหักเงินออมก่อนนะคะหักเงินเดือนเป็นเงินออมก่อน 5-10% แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเหมือนไปห้างไปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยบางครั้งมันมีสิ่งยั่วใจนะ
0: หลับตาค่ะ
1: หลับตาใช่ไหมหลับตาข้างหนึ่งใช่ไหมคะ
0: แต่บาง
1: ตอนนี้ใช้กฎอะไรคะเราใช้กฎอะไร
0: เวลาไปห้างนี่นะคะเราจะตกหลุมพรางนะคะขอใช้คำว่าเราเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนที่ตกหลุมพรางในห้างเนี่ยบ่อยนะ
1: คะ
0: เขาบอกว่าถ้าซื้อครบสมมุติว่า 1,200 บาทจะได้รับส่วนลด 10% อย่างเงี้ยค่ะเราค่ะจากที่ซื้ออยู่ประมาณ 4-500 นะคะพยายามเพื่อที่จะให้ได้ส่วนลดนะคะมันก็จะทำให้เราเสียเงินเพิ่มตรงนี้เราต้องอดทนไว้นะคะอย่าไปหลงเชื่อในส่วนของการให้ส่วนลดนะคะหรือว่าให้คูปองสำหรับใช้ครั้งต่อไปนึกออกไหมคะเสียเงินครั้งนี้ยังไม่พอค่ะเขายังเชิญชวนให้เรานะคะ
1: มาเสียเงิน
0: ในครั้งต่อไปอีกนะคะบางครั้งลดแค่นิดเดียวเองพอเทียบกับจำนวนเงินที่เราซื้อค่ะ
1: ค่ะน้องวิจิตราแนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้เราใช้กฎอะไรดีถ้าเราเจอของทีเนี้ย
0: ให้รอค่ะ72ชั่วโมงนะคะตัวเนี้ย72ชั่วโมงก็คือ3วันนะคะสำหรับของที่ไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยซื้อของจำเป็นให้รอ3วันไม่ใช่นะคะสำหรับของที่เขาเรียกว่า
1: โยตาโยใจ
0: ใช่ตรงนี้ค่ะให้เรานะคะคิดก่อนค่ะก่อนที่จะซื้อนะคะ3วันค่ะถ้าใจเรายังคงวนเวียนและบอกว่ามันจำเป็นจริงๆที่ฉันจะต้องซื้อนะคะค่อยซื้อนะคะอดทนไว้ให้ได้ก่อนค่ะ3วันแต่ถ้าสำหรับตัวเองเนี่ยจะใช้7วันนะคะบางครั้งซื้อผ่านแฟตเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูค่ะว่าเอ๊ะฉันยังต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะคะ
1: เหมือนของพี่อภิสราเองนี่หย่อนใส่ตะกร้าไว้นี่เยอะเลยนะ เป็นแรมปีเลยล่ะ นะแล้วกลับไปดูวกไปวกมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ใช้กฎที่มากกว่า72ชั่วโมงแล้วล่ะนะคะก็จะทำให้เรานี่ได้คิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะซื้อดีไหมมีความจำเป็นหรือเปล่าบางครั้งนี่ก็เคยมีนะกฎการจัดบ้าน นะคะที่บอกว่าของที่ไม่จำเป็นอ่ะที่นานๆหยิบมาใช้สักครั้งนี่ควรที่จะเอาไปให
0: ้ต้องตัดใจ
1: ต้องตัดใจนะคะดังนั้นเอาล่ะตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของการใช้กฎรอ72ชั่วโมงก่อนซื้อของชิ้นใหญ่กัน
0: ใช่ค่ะ
1: และถ้าว่าเรามีเงินเหลือตรงนี้นะคะเพราะว่าในขั้นตอนต่างๆนี่คือที่เราคุยกันว่าค่าใช้จ่ายรั่วไหลแล้วใช้กฎ72ชั่วโมงนี้แล้วเราต้องมีเงินเหลือแน่ๆ
0: เรามาลงทุนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ช่องทางการลงทุนนะคะไม่ได้ยากนะคะถ้าเหมือนตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นข้าราชการใช่ไหมคะก็ไปลงทุนเพิ่มกับกบข.อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะต้องแล้วแต่ท่านแต่เราต้องการจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การลงทุนไม่ได้ยากค่ะหรือว่าตามแอปที่ได้รับการรับรองนะคะที่ได้รับการรับรองหรือผ่านทางธนาคารนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เงินลงทุนเนี่ยไม่เยอะหลักร้อยก็ลงทุนได้หรือว่าหลักพันก็ลงทุนได้นะคะบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะไม่กล้าลงทุนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงมันมีอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราลงทุนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะหรือบางท่านบอกว่าไม่ชอบความตื่นเต้นไม่อยากลงทุนไปฝากประจำก็ได้ค่ะหรือซื้อสลากก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันถ้าถูกสลากก็อย่าลืมเรานะคะ
1: อย่าลืมเรา
0: อย่าลืมเรา
1: วันนี้วันที่หนึ่งออกสลากด้วยนะ
0: ใช่ไหมเราก็ไปซื้อได้นะคะตอนนี้สลากออนไลน์สลากดิจิตอลนะคะซื้อง่ายมากเลยนะคะ
1: สลากนี่คือของธนาคารออมสิน
0: ใช่ค่ะ
1: ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็ออกวันนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนถ้ามีเงินเหลือพันนึงเนี่ย
1: ซื้อเติมเลย
0: ได้
1: เติมเข้าไปเลย
0: เก็บไว้สะสมไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าลงทุนในสลากเนี่ยถ้าเราจำเป็นจริงๆนะคะถึงยังไม่ครบกำหนดถอนเนี่ยก็สามารถถอนได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลนี่ก็ให้มีการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลกันด้วยหรืออาจจะเก็บเงินไว้นะคะแล้วก็รอนะคะรอซื้อพันธบัตรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะว่าคนที่ในการลงทุนตรงนี้นี่แนะนำนิดนึงต้องรัฐบาลรับรอง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะ
0: อย่าไปลงทุนในแอปแปลกๆนะคะที่เขาส่งลิงก์มาอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะลงทุนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะพอได้เขาเรียกว่าอะไรได้กำไร

0: มาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะ
1: ค่ะอ้าวนี่เราคุยในเรื่องของการออมในรูปแบบของสลากของธนาคารกันแล้วนะคะในเรื่องของพันธบัตรกันแล้วถ้าว่าสนใจในการออมหุ้นหรือว่ากองทุนดัชนีนี่แนะนำหน่อยได้ไหม
0: อือหืออันนี้ค่ะก็จะมีพวกในส่วนของ S&P 500นะคะหรือว่าหุ้นไทยนะคะกลุ่มเซ็ต50อันนี้เวลาเขาจัดเขาเรียกว่าความเสี่ยงอะค่
1: ะ
0: จะอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำค่ะเหมาะสำหรับนกน้อยที่เพิ่งโผบินค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารับความเสี่ยงไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถเลือกลงทุนในกลุ่มนี้ได้นะคะในแอปเป่าตังหรือว่าถ้าท่านใดเนี่ยรับเงินเดือนก็คือเข้าไปดูในข้อมูลจากกบข.ได้เลยค่ะ
1: ค่ะหรือว่าท่านมีแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได
1: ้นะคะS&P 500นี่เป็นหุ้นของต่างประเทศ
0: ใช่ค่ะตัวนี้นะคะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในหุ้นกลุ่มไทยนี่คือเซ็ต50
0: ใช่
1: นะคะตรงนี้ทำไมถึงได้ผลล่ะในตรงนี้กันนะ
0: เพราะว่าเรานะคะเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีผู้ช่วยค่ะที่เขาคิดมาให้เราแล้วนะคะเขารู้ว่าเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้ในเรื่องของการเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาเพราะเรามัวเอาเวลาไปทำงานนะคะในตรงนี้ก็จะมีคนที่คอยวิเคราะห์หุ้นให้เรานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเน้นได้เรื่อยๆแต่ได้ระยะยาวค่ะไม่ได้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการผลตอบแทนคืนทุนในทันทีค่ะ
1: นี่ก็ถือเป็นวิธีการออมอย่างหนึ่งด้วยนะคะตรงนี้คือจริงๆแล้วนี่แอปพลิเคชันเป่าตังมันมีเมนูต่างๆเยอะแยะมีฟังก์ชันต่างๆที่เราได้ศึกษานะคะถ้าว่ามีเวลานี่ก็ให้เข้าไปดูได้เลยตรงนั้นนะคะก็ในเรื่องของการเริ่มลงทุนผ่านกองทุนดัชนีนะคะเราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็ในเรื่องของการใช้เวลาว่างตรงนี้นี่เราสามารถที่จะทำให้เรามีเงินงอกเงยขึ้นได้ไหมมีอะไรแนะนำกันบ้าง
0: ตรงนี้นะคะบางเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่เราทราบนะคะเป็นยุคโซเชียลถูกไหมคะบางคนก็ปังนะคะบางคนก็แป๊กนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเวลาว่างค่
1: ะ
0: วันละ1ชั่วโมงนะคะแทนที่เราจะถ่ายฟีดนะคะดูซีรีส์แนวตั้งนะคะก็อาจจะมาในส่วนของการมาดูคลิปค่ะสอนทำสอนใช้ AI ค่ะเพื่อทำคลิปไปอัปโหลดในช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า Facebook แบบนี้นะคะเพื่อที่แบบสร้างยอดวิวเป็นครีเอเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนจากตัวแอปด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็สามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาว่างที่เรามีในการศึกษาตรงนี้ได
1: ้ค่ะบางท่านนี่เราถ่ายฟีดอยู่แล้วก็เห็นเอ๊ะเขาตัดต่อสวยๆทำยังไงนี่เราอาจจะเห็นแล้วจุดประกายความคิดตรงนี้อยากตัดต่อแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ให้ AI นะคะหรือว่าใช้ Google YouTube ต่างๆนี่สอนตรงนี้ได้เลยนะเรื่องตัดต่อคลิปนะคะในเรื่องของภาษาต่างๆค่ะแล้ววิธีนี้ล่ะค่ะที่เปลี่ยนเวลาว่างวันละ1ชั่วโมงมาเรียนรู้ทักษะทำเงินได้จริงนี่ทำไมถึงได้ผล
0: มันได้ผลเพราะว่าเราหนึ่งคือเราเพิ่มศักยภาพตัวเองด้วยนะคะตรงนี้เป็นการเขาเรียกว่าสร้างผลตอบแทนแบบไม่มีต้นทุนถูกไหมคะเพราะยังไงโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกบ้านมีอยู่แล้วใช้อุปกรณ์ที่เรามีในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆและอัปโหลดลงไปในระบบตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่านอกจากสนุกเพลินแล้วก็ยังสร้างรายได้กลับมาให้กับเราด้วยค่ะตรงนี้ค
1: ่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะเปลี่ยนเวลาว่างวันละ1ชั่วโมงนะคะที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาเพิ่มกันนะคะแล้วบางท่านก็บอกว่าก็อยากจะออมแล้วนะคุณวิจิตราคุณอภิสราในแต่ละเดือนที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้นี่คือ 5-10% เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังมีที่จะต้องจ่ายนะคะในเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆนี่ล่ะตรงนี้นี่มีวิธีการยังไงคะ
0: บัตรเครดิตนี่นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกสบายใจเวลาใช้นะคะแต่ลำบากใจเวลาที่จ่ายนะคะเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่ดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 16-25% ต่อปีนะคะตัวนี้น้ำตาจะไหลนะคะ เราไปกู้ธนาคารเนี่ยร้อยละ6เรายังแทบส่งไม่ไหวเลยแต่บัตรเครดิตเนี่ยค่ะ 16-25% ต่อปีนะคะ ใช้ไปร้อยหนึ่งเสียดอกให้เขา25บาทนะคะตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะลด หนี้สินลงนะคะให้ไปจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายบัตรเครดิตให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะ
1: ค่ะก็เราเฉลี่ยกันคร่าวๆเลยนะถ้าว่าบัตรเครดิตนี้ดอกเบี้ย 25% ต่อปีนี่ต่อเดือนนี่ก็ประมาณ2บาท
0: ใช่
1: ร้อยละ2เลย
0: ใช่ค่ะร้อยละ2บาทค่ะ
1: ค่ะนะคะคือตรงนี้นี่เราก็ควรที่จะเคลียร์หนี้สินที่ดอกเบี้ยแพงให้เร็วที่สุดนะคะ
0: บางท่านเนี่ยอาจจะจ่ายอยู่ที่ขั้นต่ำนะคะแต่เราอย่าลืมนะคะส่วนที่มันเกินจากขั้นต่ำอะค่ะเขาก็จะนำไปคิดดอกเบี้ยทบในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตที่ดีนะคะต้องบอกว่าที่ดีก็คือ 1. ชำระหนี้ให้หมดภายในห้วงของการเขาจะมีระยะปลอดดอกเบี้ยใช่ไหมคะชำระเงินให้หมดในช่วงนั้นนะคะถ้าเราไม่สามารถชำระได้หมดในห้วงที่ปลอดดอกเบี้ยนะคะให้เราจ่ายเกินขั้นต่ำเท่าที่เราจะทำได้ค่ะเพื่อลดภาระในการคิดดอกเบี้ยทบต้นในงวดถัดไปค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องที่การบริหารจัดการนะคะเงินนะคะในทั้งหมดนี้เราคุยกันมา6ข้อแล้วนะ
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็เรื่องสำคัญเลยนะคะที่เกี่ยวกับมีอะไรที่นอกเหนือที่จะแนะนำอีกไหมคะ
0: ก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้ค่าหมอนแพงค่ะ
1: ใช่
0: โอ้ค่าหมอแพงนะคะแล้วก็
1: ค่ายาอีกด้วยเนาะ
0: อ๋อใช่ทั้งค่ายานะคะบางครั้งเนี่ยยานอกบัญชีอีกนะคะที่เราจะต้องสำรองจ่ายไปเพิ่มนะคะดังนั้นนะคะการนอนให้พอค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเป็นการรักษาสุขภาพแบบที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยค่ะประหยัดค่ะค่ารักษาพยาบาลลงไปได้นะคะไม่ต้องไปพบหมอบ่อยนะคะพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วอะค่ะ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณหมอต้องการด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้นะคะก็ไม่อยากให้คนไข้มาพบบ่อยๆนะคะก็ต้องการที่ให้คนไข้ได้แข็งแรง
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเวลาค่ะคือแทนที่เราจะไปนอนป่วยใช่ไหมคะเราก็ยังเอาเวลาที่ไม่ได้ป่วยอะค่ะไปทำอย่างอื่นไปหาเงินเพิ่มหรือว่าไปบริหารหรือว่าไปใช้ชีวิตให้มีความสุขได้เลยค่ะ
1: ค่ะยังมีอีกเรื่องนึงที่จะแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะในช่วงท้ายดีเลยนะคะ
0: สุดท้ายท้ายที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะใช้เวลา15นาทีค่ะทุกตอนสิ้นเดือนนะคะเพื่อเปิดแอปธนาคารดูนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยเรามีรายรับเท่าไหร่นะคะมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีเงินเหลือเท่าไหร่นะคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าข้อมูลที่ดีนะคะก็จะทำให้การตัดสินใจที่ดีกับเราแน่นอนนะคะบางหรือบางท่านนะคะอาจจะจดบัญชีนะคะถ้าเป็นของสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยก็จะเรียกว่าบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะคะเงินออมของเรานะคะเสียสละเวลาทุกสิ้นเดือนนะคะมาดูมันสักนิดนึงรายรับเราพอดีกับรายจ่ายไหมหรือว่าต้องเติมตรงไหนขาดตรงส่วนไหนที่ต้องเสริมไปนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเลขค่ะทางการเงินของตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเตือนสติค่ะมีสติก่อนสตาร์ทใช้เงินนะคะนะคะแล้วก็จะได้วางแผนการใช้เงินในเดือนถัดไปได้ดีนะคะถึงแม้ท่านจะล้มเหลวในการใช้เงินในเดือนนี้แต่ท่านยังมีเดือนถัดไปให้เริ่มใหม่เสมอนะคะไม่ต้องกังวลบางท่านอาจจะกลัวว่าฉันทำไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วไม่จริงนะคะเรามีวันพรุ่งนี้ค่ะเราเริ่มต้นวางแผนใช้เงินได้ทุกวันเลยค่ะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะต้องการที่จะให้ประชาชนมีเงินออมนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินค่ะ
1: หล
0: ุ
1: ดพ้นจากปัญหาหนี้สินแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พี่อ้อมองนะบางคนก็บอกว่าเออเราจดบัญชีครัวเรือนนี่แค่3วันอะยังเก่งเลยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าว่าเรารู้ว่าเรามีเงินจะเข้ามาทางไหนกันบ้างเราก็จดไว
0: ้
1: นะคะได้รับแล้วก็จดไว้เช่นเดียวกันทำให้เราได้วางแผนได้ว่าเอ๊ะรายจ่ายเราออกไปเท่านี้แต่เรารับเท่านี้ทำให้เรามีการจุดประกายความคิดด้วยว
0: ่
1: าเราควรจะหาช่องทางไหนที่จะเอาเงินมาเติม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะที่จะใช้เพียงพอกันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวปิดท้ายตรงนี้กันเลยผลดีของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะก่อนที่เราจะล่ำลากัน
0: ค่ะในส่วนของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ มันจะมีข้อมูลให้เราตัดสินใจนะในเดือนถัดไปว่าเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปฉันพลาดจุดไหนนะคะกับอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นตัวที่คอยเตือนสติเราค่ะให้เรารู้จักระมัดระวังนะคะให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็จดค่าใช้จ่ายนี้มาหลายตัวแล้วหน้าหลายครั้งแล้วนะอาจจะลดลงค่ะเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องเลิกเลยแต่มันจะทำให้ท่านค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆมีวินัยในการใช้เงินค่ะได้ค่ะแล้วก็สำหรับฝ่ายนิดนึงสำหรับท่านที่ไม่ชอบการจดรู้สึกไม่สมาร์ทนะคะสำนักงานตรวจบัญชีนะคะแล้วก็กรมตรวจบัญชีเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันนะคะ SmartMe นะคะตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกษตรกรยุคใหม่หรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีความสมาร์ทในตัวค่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store Play Store นะคะ
1: ค่ะนะคะ SmartMe นะคะสำหรับบางท่านที่บอกว่าเอ๊ะเราลงบัญชีผ่านแอปพลิเคชันดีกว่าสะดวกทีเดียว
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็
0: ใช้ได้ค่ะนะคะใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลด้วยนะถ้ารั่วก็ไม่ใช่จากเรานะคะเพราะว่ามันเป็นออฟไลน์ค่ะ
1: ออฟไลน์
0: ข้อมูลอยู่ในเครื่องท่านอย่างเดียวเลย
1: นะคะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเก็บเงินนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายรั่วไหลใช้กด72ชั่วโมงลงทุนง่ายๆรวมดัชนีเปลี่ยนเวลาว่าง1ชั่วโมงมาเรียนรู้ทักษะที่ทำเงินกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอยากจะคุยต่อโอกาสหน้านำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณนางสาววิจิตราคุณนิตนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนองนะคะที่มาพูดคุยกันเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะอภิสราคงมณีถือโอกาสร่ำราท่านผู้ฟังที่รักพร้อมคุณวิจิตราก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงเรียบร้อยแล้วทีมงานสวทระนองขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายอธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททางนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
14: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
13: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
14: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
13: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
14: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
13: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
13: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: เฉลยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
16: พี่ชาวีทำไมพี่เมย์
17: ให้ความรู้กู้ความสุข
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกานะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็พื้นที่4จังหวัดครับ5สถานีนะครับเช่นเคยเลยนะครับสวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตวีระใสนะครับผมก็ประเดิมกันด้วยวันแรกของเดือนนะครับผมใช่ไหมนะใช่นั่นแหละครับ1กันยาในผมเป็นวันอังคารซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านเป็นผู้หญิงนะครับผมมาจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับในแต่ละวันของเดือนนี้ซึ่งผมก็จะเป็นหลักนี่แหละครับในการจัดรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมก็อาจจะเกิน 50-60% แหละของรายการต่อเดือนแล้วก็อาจจะมีพี่เรวดีพี่จูครับพี่นวพันธ์ไพรพันธ์พี่เอนะครับผมสับเปลี่ยนกันมาเพิ่มสีสันนะครับผมเปลี่ยนไม่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเบื่อนะครับกลัวทุกท่านเนี่ยจะเบื่อเสียงผมนะครับผมก็เลยอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันมาบ้างซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะขยับไปร่วมรายการไปดำเนินรายการอื่นด้วยอย่างเช่นรอบวันทันข่าวคุยสบายตอนบ่ายโมงนะครับผมอันดามันเช็คอินซึ่งอันนี้ก็มีจัดไปบ้างประปรายนะครับซึ่งก็จะมีมากขึ้นแหละในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็จะมีทุกคนให้อยู่ในทุกรายการนะครับผมเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่ความสดใหม่อะไรที่มันไม่จำเจนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงแรกนะครับช่วงที่ท่านทราบอยู่แล้วนั่นก็คือช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสายของวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ก็หยิบยกข่าว2ข่าวนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยพยายามลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาประเทศของเราอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนประเทศไทยของเรานะครับมีชาวเขาเรียกว่าชาวสวนยางพาราโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเยอะนะครับก็เพราะฉะนั้นมาเริ่มเดินหน้าในเรื่องของข่าวการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางพารากันนะครับก็มีการปลูกพืชแซมสร้างรายได้และลดความเสี่ยงราคายางพันผวนนะครับทางด้านท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะนะครับลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับเพื่อพบปะรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยางนะครับนำไปประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับโอกาสนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเงินอุดหนุนเสริมศักยภาพนะครับให้แก่สถาบันเกษตรกรด้านยางพารา6แห่งนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารวมถึงเงินอุดหนุนด้วยนะครับผมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อีก3แห่งนะครับเพราะมีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมแปลงเกษตรตัวอย่างนะครับที่มีการเขาเรียกว่าปลูกพืชปลูกพืชนะครับแซมยางนะครับเช่นปลูกสับปะรดแซมลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับเป็นต้นนะครับผมก็คือในสวนหนึ่งเนี่ยก็คือจะมียางพาราสลับนะครับผมก็คือแล้วแต่นะครับว่าเขาจะเรียงตัวต้นต้นยางกับพืชที่เขาปลูกเนี่ยยังไงอาจจะมีแบ่งเป็นสัดส่วนเลยหรือปลูกสลับกันก็ได้นะครับอย่างนี้ที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คือสับปะรดสลับกับยางพารานะครับผมแล้วก็ไม้พยุงนะครับสลับกันไปเรื่อยๆก็คือการปลูกแซมนั่นเองนะครับเพื่อสนับสนุนแนวคิดการใช้พื้นที่นะครับให้คุ้มค่ามีรายได้หลายทางลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ครัวเรือนเกษตรกรนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพิ่มรายได้นะครับเสริมระหว่างรอผลผลิตยางพาราอันนี้คือเป็นจุดมุ่งหมายนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ายางพาราเนี่ยเขาจะมีรอบในการเก็บนะครับผมต้องดูความเหมาะสมของสภาพอากาศการกรีดต่างๆช่วงเวลาของต้นไม้ที่ปลูกนะครับต้นยางพารานี่แหละนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับชาวสวนยางเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วซึ่งก็จะทราบไปอีกว่าก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้จึงมีการแนวคิดนี่ครับผมในการปลูกแซมพืช นั้นพืช นี้เป็นการสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาโดยพืชที่จะปลูกเนี่ยแหละครับผมก็จะต้องเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในพื้นที่นั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาปลูกสตรอเบอรี่นะครับผมสตรอเบอรี่พืชเมืองหนาวนะครับผมแซมกับยางพาราอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครทำได้ก็มาบอกด้วยนะครับเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับผมแต่คาดว่าน่าจะยากนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็มีการเดินหน้าเพื่อให้พี่น้องเกษตรเนี่ยส่วนชาวสวนยางเนี่ยครับผมได้มีรายได้เพิ่มเติมเสริมจากยางพาราเข้าไปอีกแล้วก็ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับขยับมาที่หนึ่งข่าวนะครับผมในเรื่องของการ สร้างความชัดเจนในการปรับสถานะทางกฎหมายครับของนกกรงหัวจุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับควบคู่กับการมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ชาวใต้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินเพลงนะครับเสียงนกกรุงหัวจุกมันลิกอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยได้ยินผมว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับผมอันนี้ก็คือนกตัวนี้นี่แหละครับที่กำลังมีการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับผมใครที่อยากจะรู้ว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเซิร์ชไปได้ครับนกกรงหัวจุกนะครับผมเพจของเราก็มีการแชร์อยู่นะครับใน TikTok สวทภูเก็ตก็มีการแชร์นะครับผมลองเข้าไปดูกันได้เลื่อนหาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนกกรงหัวจุกนะครับก็ทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลอดหัวโขนที่โรงแรมเอสหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยระบุว่าการปลดล็อกนกกรงหัวจุกในครั้งนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวใต้ช่วยให้สามารถเพาะพันธุ์และครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนนั่นเองครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามท่านสุชาตินะครับท่านรวมถึงท่านอรรถพลเจริญชนสารนะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้มีการย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้จับนกธรรมชาตินะครับโดยกรมอุทยานเนี่ยก็จะเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามการล่านกป่านะควบคู่ไปกับการจัดทำฐานข้อมูลและติดเครื่องหมายประจำตัวนกเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นระบบนะครับผมคือการทำให้มีเขาเรียกว่าให้ปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการล่านกป่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ส่งเสริมแต่เป็นการสร้างเหมือนว่าใครที่ครอบครองอยู่เลี้ยงอยู่สามารถเพาะพันธุ์ได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายทุกท่านที่ทำการเลี้ยงอยู่หรือต้องการจะทำอาชีพเหล่านี้ครับจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าทำแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายนะครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะยังไงดีทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปศึกษากันเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของการปรับสถานะทางกฎหมายนะครับเพราะว่าจะมีข้อกฎหมายต่างๆที่ค่อนข้างจะละเอียดยิบย่อยนะครับผมซึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับยังได้มอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยครับรวมถึงการทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินนะครับแล้วก็มีการลดข้อพิพาทแล้วก็ดึงชุมชนร่วมดูแลรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเห็นไหมครับว่าการทำงานส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นการเหมือนช่วงนี้นะครับเราเข้าใจแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมคือเราต้องแบ่งอย่างนี้ครับว่ามีผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดกับผู้ที่กระทำผิดโดยมิได้ตั้งใจนะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามจะดึงคนที่ไม่ได้ตั้งใจทำผิดแต่เกิดจากการไม่รู้ว่ากฎหมายบอกไว้อย่างนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิดนะครับหรือไม่มั่นใจก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันอาจจะผิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าอะไรที่แสดงบ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็ผิดเพราะคนรอบข้างก็ไม่ได้บอกเรานะว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันผิดเดี๋ยวโดนตำรวจจับอันนี้นะครับซึ่งคนเหล่านี้ครับเราพยายามยื่นมือเข้าไปบอกไปส่งเสริมความรู้นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นนะครับได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงกฎหมายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่กระทำผิดซ้ำนะครับผมเราก็อาจจะเป็นการพูดคุยตักเตือนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปช่วยเหลือไปให้ความรู้แล้วนะครับแล้วยังกระทำผิดอยู่อันนี้ก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ทุกท่านก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าเราก็ดำเนินการทุกส่วนอย่างเต็มที่แล้วเหมือนเป็นการยื่นมือ นะครับผมเราก็ต้องจับเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่ายื่นมือแล้วเราปัดทิ้งอันนี้ก็อาจจะไม่ดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนร่วมสายอาชีพเพราะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ส่งผลในเรื่องต่างๆได้อีกมากในอนาคตในเรื่องของกฎหมายในการปรับประมวลกฎหมายต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันให้มากแล้วก็ทำตามกฎหมายดีที่สุดเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมพักกันสักครู่ครับ

ณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.

0: ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันซึ่งก็จะนำเสนอข่าวจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดิมเลยนะครับก็มาในเรื่องของความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับสากลนะครับก็เมื่อวานนี้31สิงหาคม2569วันสุดท้ายของเดือนสิงหานะครับวันจันทร์หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าสารการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโชติรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมนะครับ Enterprise General Meeting World Conference 2026นะครับ GMNWC ครั้งที่2/2569นะครับหรือก็คือครั้งที่2ในปี2569นั่นเองนะครับซึ่งการประชุมนี้นะครับมีท่านสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นการพิจารณาโครงสร้างคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะทำงานฝ่ายต่างๆครับก็เป็นเพื่อมอบหมายภารกิจนะครับผมแล้วก็กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนว่าแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องรับหน้าที่ภารกิจสำคัญอะไรไปในการประชุมระดับสากลในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเพื่อรองรับการเดินทางมาเยือนของผู้เข้าร่วมการประชุมที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมสุดยอดของสุดยอดเลยนะครับผมของในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็จากทั่วโลกนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือว่าเอเชียนะครับย้ำว่าระดับสากลระดับโลกนะครับผมก็ตอกย้ำนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมมากๆนะครับในเรื่องของความที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ศูนย์กลางการประชุมระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอนะครับผมที่จะดำเนินการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ได้นะครับซึ่งการประชุมอินเตอร์ไพรส์เนี่ยก็อย่างที่ทุกทราบทุกท่านทราบตามชื่อเลยนะครับไพรส์ก็ความหลากหลายทางเพศนะครับ LGBTQ+ AI+ IA+ นะครับผมอินเตอร์ไพรส์ก็คือเหล่าเขาเรียกไงดีระดับสากลละกันนะครับผมเป็นการประชุมระดับสากลที่เกี่ยวกับเรื่องไพรส์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับผมซึ่งการประชุมนี้เอาจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วมีความเข้มข้นนะในเรื่องของการประชุมอินเตอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าจะมีการถกเถียงในเรื่องของการสิทธิประโยชน์สิ่งที่ LGBTQ ควรได้รับนะครับข้อกฎหมายต่างๆซึ่งการประชุมนี้นะครับผมไม่ได้จัดขึ้นมาเล่นๆนะเพราะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่อสิทธิเสรีภาพ ตามกฎหมายของชาวไพร์ชาว LGBTQ+ นั่นแหละครับผมซึ่งก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับว่าประเทศไทยของเราจะสามารถภูเก็ตของเราเนี่ยจะสามารถพรีเซนต์ความเป็นภูเก็ตออกมาได้ดีแค่ไหนแล้วก็รองรับการประชุมระดับนี้ได้ดีแค่ไหนแต่ผมมั่นใจนะครับว่าหน่วยงานของภูเก็ตของเราไม่เคยน้อยหน้าใครนะครับผมมั่นใจว่าทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับผมก็เหลือแต่เราๆนี่แหละที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ไหมเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากไว้ประมาณนี้ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับผมที่อาจจะมีที่ไม่มั่นใจนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เขาจะให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยออกจากพื้นที่บริเวณการประชุมโรงแรมได้หรือไม่นะครับผมถ้าออกได้แล้วเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังผมแนะนำว่าเราควรจะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดียิ้มแย้มไม่กงราคานะครับผมทำเท่าที่เหมาะสมความเหมาะสมมาก่อนนะครับก็เอาง่ายๆครับผมสยามเมืองยิ้มแค่นั้นเลยนะครับผมว่าสิ่งนี้จะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจในความเป็นเราแล้วความภูเก็ตเองเนี่ยมันมีความยูนิคความสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินแฟชั่นบ้านเมืองนะครับมันดีอยู่แล้วเราก็แค่เสริมความน่ารักลงไปความเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีลงไปทุกอย่างจะลงตัวอย่างสวยงามแน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับผมกับการประชุมระดับสากลระดับนานาชาติในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องงานประเพณีพ่อต่อปังเหนียวกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้31สิงหาคม2569เวลา 17:30 นะครับที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีลานมังกรนะครับท่านชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ท่านได้มอบหมายให้ท่านรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนแห่ประเพณีพ่อต่อนะครับศาลเจ้าเซ็งเต็กเบ๋กวนอิมไต่ชื่อนะครับร่วมกับท่านสุประโชคละอองเพชรท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับผมก็รวมถึงคณะผู้บริหารแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนท่านก็ได้ระบุไว้นะครับว่าประเพณีพ่อต่อเป็นอัตลักษณ์สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงคุณค่าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความรักในครอบครัวรวมถึงความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนที่หลากหลายนะครับผมหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับซึ่งการเคารพความแตกต่างและร่วมกัน

นะครับผมใครที่มีเวลาว่างอยากจะไปลองชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็สามารถไปกันได้นะครับเพราะว่างานจัดถึง10กันยาเลยไว้ไปเจอกันได้นะครับที่บางเหนียวนะครับผมส่วนตัวเนี่ยถ้ามีเวลาคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเย็นอะไรเสร็จแล้วจัดการงานบ้านอะไรเสร็จแล้วก็ว่าจะแวะไปดูนะครับผมถ้ามีเวลานะครับว่าจะไปลองไปชื่นชมว่าประเพณีเพาะต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาละครับผมขยับออกจากภูเก็ตกันมากดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่รับสัญญาณหรือว่าฟังจากคลื่นอื่นจะเบื่อกันซะก่อนนะครับผมว่าทำไมพูดถึงแต่ภูเก็ตจังเลยนะเรามาพูดถึงจังหวัดอื่นกันต่อกันบ้างนะครับมากันที่จังหวัดระนองละกันเริ่มกันที่ประตูสู่อันดามันนะครับผมจังหวัดระนองนะครับก็มีความสำเร็จ1ความสำเร็จที่น่าชื่นชมนะครับผมของเยาวชนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโต้คลื่นระดับนานาชาติมาแล้วครับนักกีฬาโต้คลื่นเยาวชนจากจังหวัดระนองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในการเข้าแข่งขันรายการกรมพัทโรแกรนด์ไฟนอล2026ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งนับเป็นการลงสนามแข่งขันต่างประเทศครั้งแรกของน้องๆ นะครับนักเซิร์ฟจากระนองเนี่ยก็บอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับผมของระนองน้องๆที่มีความสามารถเก่งมากๆซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศไทยนะครับได้ถึง2รางวัลในประเภทกระดานยาวนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันออกมาได้ว่าเด็กชายบุญฤทธิ์ขันซีรีคว้าอันดับที่3เหรียญทองแดงนะครับผมได้นะครับขณะที่เด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มคว้ารางวัลอันดับที่4มาครองได้สำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวระนองเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะช่วยสร้างในเรื่องของชื่อเสียงนะครับผมให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสครับให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับสากลด้วยเพื่อพัฒนาทักษะต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตนะครับเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าการได้รางวัลที่3รางวัลที่4เนี่ยโอเคมันไม่ใช่รางวัลที่1แต่สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่น้องๆได้รับนะครับผมคือประสบการณ์ที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกเวทีนานาชาติเวทีที่ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศของเรานะครับได้ไปเปิดประสบการณ์มองเห็นความสามารถของผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องครับมีแต้มต่อน้องสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเห็นจุดหมายว่าข้างหน้ายังมีเป้าหมายให้เราสามารถเดินไปได้ยังมีคนที่เก่งกว่าเราทำไมเราถึงจะทำไม่ได้น้องๆนี่แหละครับผมที่จะเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเป็นเพชรที่กำลังนะครับเจียรนัยอยู่ซึ่งตอนนี้สวยแล้วสวยมากแล้วมันยังแค่ยังแบบต้องเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆประดับนั่นประดับนี่เพื่อให้น้องๆสามารถเป็นเพชรเม็ดงามที่สุดได้ในตัวของน้องเองในแบบของน้องเองนะครับก้าวสำคัญในครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วครับเพราะรางวัลที่3เนี่ยก็ไม่น้อยรางวัลที่4ก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยน้องๆที่มาจากจังหวัดระนองนะครับผมเยาวชนที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับเอาใจช่วยให้น้องสามารถวันหนึ่งวันใดนี่แหละน้องสามารถคว้ารางวัลดังที่ใจน้องหวังได้นะครับก็นี่แหละครับจังหวัดระนองส่งเสริมเยาวชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาที่พังงากันต่อแล้วกันนะครับผมกับการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรับบรรยากาศยามเช้านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราตอนนี้นิยมมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันครับเป็นการเขาเรียกว่าสนองนโยบายในเรื่องของการเป็น wellness tourism wellness hub เป็น sport city นะครับผมคือเราพยายามจะมุ่งเน้นเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือท่องเที่ยวเชิงสถานที่ที่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการสอดแทรกเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงสปอร์ตเชิงกีฬาลงไปนะครับก็เมื่อวันที่30สิงหาคม2519นะครับท่านประทัดเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยท่านสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านดำรงฉิมทัพในอำเภอตะกั่วป่า

านะครับแล้วก็ท่านสมพงษ์ดาวพิเศษนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินวิ่งในกิจกรรมวิ่งชมหมอกหยอกภูเขานะครับผมที่คีรินารานะครับผมคีรินารากอล์ฟคอร์สนะครับคลิกอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมคีรินารากอล์ฟคอร์สนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศเนี่ยสวยงามนะครับผมก็คือจะมีการชมหมอกนะครับผมแล้วก็วิวภูเขาซึ่งตรงนี้มีความสวยงามอยู่แล้วแหละครับแต่การเพิ่มกิจกรรมกีฬาลงไปด้วยให้เป็นสปอร์ตซิตี้เป็นวิลเนสฮับวิลเนสซิตี้นะครับผมในส่วนนี้มันจะเป็นการสร้างกิมมิคสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของกีฬาการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาเรียนกันตามตรงพูดกันตามตรงเลยภูเขาไม่ได้มีทุกจังหวัดจริงครับแต่หลายๆจังหวัดก็มีนะครับผมเราจะใช้จุดขายตรงไหนมาสร้างกิจกรรมดึงดูดผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นสปอร์ตซิตี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกถ้าเราสามารถผสานกิมมิคต่างๆเข้าไปด้วยได้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะมีจุดขายที่เพิ่มเติมทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองที่ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้ครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เลือกเราเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับหันมาดูแลสุขภาพผ่านการออกกำลังกายนะครับพร้อมสัมผัสความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็สายหมอกยามเช้านั่นเองนะครับก็ตลอดเส้นทางเดินวิ่งเนี่ยระยะทาง 4.7 กิโลเมตรมีผู้รักสุขภาพทุกช่วงวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมถ้าอยากจะทราบว่าคึกคักแค่ไหนก็ลองเข้าไปดูในเพจพีอาร์พังงาได้นะครับ PR พังงาถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานี่แหละครับเข้าไปดูนะครับผมภาพนี่คือโหบอกได้เลยว่ารอยยิ้มความสดใสความสดชื่นของผู้ที่ได้แบบวิ่งรับลมยามเช้าดูหมอกดูภูเขานี่แหละครับความสุขที่เรียกยังไงดีอยู่ที่ใจอยู่ที่การออกกำลังกายเนี่ยมีเยอะนะครับผมหาได้ก็จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับผมเราลองเอาตัวเองไปอยู่จุดนั้นดูนะครับกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเราไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงานะครับผมตะกั่วป่ากระบี่ระนองนะครับได้จัดขึ้นก็ลองเข้ามาสัมผัสกันดูได้เราอาจจะพบความสุขที่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะมีความสุขกับสิ่งนี้ได้นะผมลองมาสัมผัสกันดูนะครับเอาล่ะมาที่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับผมก็คือจังหวัดกระบี่ครับจังหวัดกระบี่นะครับผมมีการเดินหน้านะครับในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมนะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็เมื่อวันที่31สิงหาคม2569หรือก็คือเมื่อวันนี้นะครับที่โรงแรมสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะครับผมสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานยุทธศาสตร์2แห่งของภาคใต้นะครับโดยได้มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าท่านนายกก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยเพราะเป็นงานที่ใหญ่มากๆและเป็นการเสริมสร้างจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมที่เป็นยุทธศาสตร์ใหม่นะครับผมรวมถึงการท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญมากๆท่านจึงได้เดินทางมาด้วยตนเองเลยนะครับสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมขนาด2ช่องจราจรเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดจากการใช้แพขนยานยนต์ในปัจจุบันนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรองรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงทีครับรวมถึงจะมีการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติครับตามนโยบายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนั่นแหละครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยการข้ามเกาะอย่างที่ท่านทราบก็คือเรือแพขนยานยนต์ถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามีสะพานความล่าช้าในการที่จะต้องรอรถยนต์ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นจะสร้างการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวเข้าไปในเกาะมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเกาะเปิดเมื่อเกาะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือเม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในเกาะนะครับผมเม็ดเงินที่จะลงไปสู่ผู้คนที่ทำธุรกิจหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณละแวกที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมไปท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนในพื้นที่นะครับซึ่งผู้คนในพื้นที่เนี่ยแน่นอนมีพื้นที่ของตนเองรู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงก็จะมีโอกาสก่อนเสมอในการจะทำธุรกิจหรือสร้างโอกาสให้ตัวเองเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จคนไทยของเราเองผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเองนะครับจะสามารถนำโอกาสต่างๆเนี่ยหยิบจับโอกาสเหล่านั้นสร้างอาชีพเสริมความมั่นคงให้ตัวเองได้นะครับผมก็เอาใจช่วยจริงๆคือผมเข้าใจครับว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซเชียลการโปรโมทต่างๆนะครับแต่ถ้าเราสร้างรากฐานกิจการตัวเองให้มั่นคงทำร้านอาหารอร่อยสะดวกรวดเร็วและมีจุดแข็งด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับอันนี้คือแนะนำนะครับผมเฉยๆนะครับไม่ได้มีการชี้นำใดๆว่าทุกท่านจะต้องมาเปิดกิจการนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะเอาใจช่วยนะครับว่าท่านผู้ชมทุกฟังเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามามากขึ้นจะนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับมันคือการสร้างโอกาสขอท่านคว้าเอาไว้ได้สำเร็จนะครับผมก็เอาละครับหมดประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับก็สามารถมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้น้องดิววสุวสุรัตน์และพี่วันชาริยาทีมงานสวทภูเก็ตนะครับก็จะเตรียมพร้อมนำข่าวสารต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายศิริศักดิ์ พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าในรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ชายกับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

0: รีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
1: ย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
3: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ล่ะคะ
2: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่เดือนใหม่นะคะเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีกันแล้วนะคะและก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันได้ด้วยค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดทางใต้ของเรานะคึกคักไปด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการสัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นการสัญจรนอกสถานที่ในปีนี้นะคะปีครั้งที่1ของปี2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังเป็นในเรื่องของการส่งเสริมในภาคธุรกิจนะคะเพื่อที่จะนำเม็ดเงินต่างๆนะคะในการใช้จ่ายในช่วงของมีการครม.สัญจรในวันนี้นะคะซึ่งจะทางคณะครม.เองนะก็ลงพื้นที่บางท่านก็ลงตั้งแต่วันที่31กันเลยค่ะและก็อาจจะอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะ1กันยายนค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวทั้งหมดที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะก็นี่เป็นเรื่องของข้อประเด็นต่างๆที่มาจากทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ในส่วนของวันนี้นั้นในส่วนของช่วงเช้าก็มีในเรื่องของการลงพื้นที่แยกของในส่วนของรัฐมนตรีแต่ละคนนะคะแต่ละท่านแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงสายๆเดี๋ยวก็จะมีการประชุมครม.กันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะเป็นแนวเรื่องการติดตามนะคะการนำเรื่องราวนะคะประเด็นสำคัญทั้งหมดนะที่มีการก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
5: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
4: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
5: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะยังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงตอนต้นรายการนะคะว่าจะมีในส่วนของการพูดถึงครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะภาพที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลนะคะทางเพจของMBT Connect เองนะคะหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีในส่วนของการนำเสนอในการ การสวมใส่ผ้าทอเกาะยอนะคะลายราชวัฒน์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นชุดที่ทอด้วยผ้าทอเกาะยอของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นลวดลายราชวัฒน์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งคณะครม.ก็ได้สวมเสื้อสีนี้นะคะเป็นโทนสีม่วงค่ะคุณผู้ฟังเลี่ยมทองนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะการเข้าร่วมการประชุมของคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้นะนั้นถือเป็นนัดแรกของปี2569แล้วก็จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะการนำผ้าทอนะคะผ้าทอลายราชวัฒน์ซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงสอล่า1 นะจากตำบลเกาะยอนะอำเภอเมืองสงขลาเพื่อที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีนะคะจนเกิดเป็นลวดลายแล้วก็มีมิติที่โดดเด่นค่ะคุณผู้ฟังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอเลยการสวมใส่ในส่วนของผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และก็เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างค่ะก็หนีไม่พ้นเลยค่ะในส่วนของผ้าทอกยอนะคะซึ่งเป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นผ้าที่ทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชาวบ้านนะคะร่วมกันจัดทำขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภารกิจอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ก็ให้มีในส่วนของความสำคัญในเรื่อง3ด้านนะคะที่มีการหารือกันนะคะคุณผู้ฟังนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ทำคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรนะคะโดยให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักค่ะคุณผู้ฟังได้แก่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะซึ่งเป็นคลองภูมินาถดำริค่ะหรือว่าคลองร.1ที่ชาวบ้านใหญ่เขารู้จักกันนะคะโดยติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำนะคะร.1แล้วก็ระบบป้องกันอุทกภัยในเมืองหาดใหญ่คุณผู้ฟังหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี2568นะคะโดยรัฐบาลก็มีการเร่งแก้ไขจุดคอขวดนะคะแล้วก็ขุดลอกคลูคลองค่ะจำกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมที่จะบูรณาการข้อมูลนะคะในเรื่องของปริมาณฝนปริมาณน้ำแล้วก็สภาพอากาศค่ะเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนมีความรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลองร.1 นะคะกรมชลประทานก็ได้เร่งในส่วนของการซ่อมแซมผนังคอนกรีตแล้วก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นคลองด้วยนะคะเนื่องจากด้วยปริมาณของชีทพายประมาณ 5,000 แผ่นค่ะคุณผู้ฟังแนวกว่า2กิโลเมตรนะคะแล้วก็การขุดลอกคลูคลองสายสำคัญนะที่จะ เป็นโครงการซ่อมแซมในส่วนของคลองร.1ค่ะซึ่งมีเม็ดเงินเนี่ยวงเงินประมาณ400ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานใต้นะคะในส่วนของภาคใต้รวมทั้งหมด66โครงการนะมีจำนวนวงเงินกว่า821ล้านบาทนะขณะที่แผนระยะยาวก็จะพัฒนาในส่วนของการผันน้ำเส้นใหม่นะความยาว53กิโลเมตรก็เลยทีเดียวค่ะรองรับการระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงการนำระบบพยากรณ์แล้วก็แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมชินเลิร์นนิ่งค่ะมาเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรนะคะเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงค่ะให้พร้อมนะคะสำหรับเพื่อที่จะลดขั้นตอนการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะโดยไม่ใช่เพียงแค่ เป็นการรับมือเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะแต่ต้องเป็นการวางระบบที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวกันด้วยค่ะจากนั้นค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นมีส่วนร่วมในการเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างนะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะเชื่อมทางอำเภอเกษตรสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่สำคัญของภาคใต้ภายใต้แนวคิด Green Transport นะคะซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากทั้ง2โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างสะพานเพื่อที่จะเชื่อมทางการเดินทางแล้วนะคะแต่ยังเป็นสะพานเพื่อที่จะเป็นสะพานแห่งโอกาสนะที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็เพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรและก็การขนส่งสินค้าค่ะรวมไปถึงการเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็การช่วยเหลือฉุกเฉินนะโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะลันตาค่ะที่ปัจจุบันยังพึ่งพาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์นะโดยสะพานทั้ง2แห่งนี้นะก็จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพที่รอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็เกาะลันตาเนี่ยค่ะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งขับเคลื่อนที่สำคัญเนี่ยของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราค่ะทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้ย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องไม่แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีนะซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากๆเลยนะจึงกำหนดให้มีการก่อสร้างภายในมาตรฐานแล้วก็มีมาตรการด้านความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้การพัฒนาการคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลานะคะสตูลยะลาค่ะนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะโดยนำปัญหาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ค่ะมาพิจารณาใน4ด้านนะซึ่งจะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ข้อเสนออย่างนี้นะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็ตั้งแต่ในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนไปจนถึงการวางรากฐานในระยะยาวกันด้วยค่ะคุณฟังมาดูในส่วนของด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะว่ามีในส่วนของข้อเสนออย่างไรกันบ้างค่ะคุณฟังก็มีในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยค่ะเชื่อมโยงเส้นทางสตูลเปอร์ลิสนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนในทางการเกษตรแล้วก็การประมงค่ะมีการพัฒนาตลาดกลางแล้วก็ระบบห้องเย็นค่ะขุดลอกร่องน้ำทะเลสงขลานะคะแล้วก็แม่น้ำปัตตานีค่ะเพื่อแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแล้วก็โลจิสติกแบบไร้รอยต่อรวมถึงการส่งเสริมแล้วก็การลงทุนด้วยการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service นะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาหน้าที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจชั้นยอดของจังหวัดสงขลาและก็เป็นด่านที่มีการนำสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะด้านสังคมค่ะคุณผู้ฟังจุดมุ่งหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็สุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศูนย์บำบัดแล้วก็ฟื้นฟูแบบครบวงจรกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการผลักดันนะโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นะสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงานรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของแรงงานไทยในมาเลเซียกันด้วยค่ะปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุค่ะเด็กนอกระบบแล้วก็ครัวเรือนยากจนรวมไปถึงเชื่อมโยงนะคะข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะขอความในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะ อย่างมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นค่ะมาส่วนดูในส่วนของด้านความมั่นคงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีข้อเสนอแนะนะคะในการพัฒนาในเรื่องของด่านตรวจเกาะหม้อแกงนะจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะในระบบ CCTV X-ray แล้วก็ Biometric นะคะเชื่อมกับการนำข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐไปค่ะไปกับควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ให้ชุดคุ้มครองนะคะตำบลค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีในส่วนของการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็การบูรณาการของสอบตกอรมน.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กันด้วยค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านภัยพิบัติคุณฟังก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนและก็ความล่าช้าในการเยียวยานะคะพร้อมที่จะผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหัดใหญ่และก็ควนลังค่ะเร่งซ่อมแซมถนนที่มีความเสียหายจากภัยพิบัตินะคะจำนวน45โครงการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณ20ล้านบาทนะเพื่อสร้างศูนย์พักคอยศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีกันด้วยค่ะอีกทั้งค่ะยังได้รับความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยเน้นย้ำหากสร้างสันติสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนก็จะเปิดโอกาสในพื้นที่นี้ค่ะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนะทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรรวมไปถึงการประมงค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของความสามารถความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมค่ะสามารถเป็นพลังของชุมชนได้แล้วก็การสร้างสันติสุขอย่างอาศัยคนในพื้นที่นะเป็นกำลังสำคัญภายใต้หลักนะภายใต้หลักเกณฑ์ของทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบค่ะเพื่อให้การรับฟังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังได้กำชับนะในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนสามารถทำได้โดยทันทีค่ะโดยในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ให้บูรณาการการทำงานนะเพื่อที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดข้อจำกัดนะโดยข้อสรุปทั้งหมดก็จะเข้าสู่การพิจารณาในขบวนการของครม.เพื่อที่จะผลักดันเป็นโครงการมาตรการแล้วก็การจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซานะคะซึ่งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของจุดผ่านแดนค่ะตลอดจนการหารือนะคะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยมุ่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนค่ะเพื่อสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียกันด้วยนะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยเน้นในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าค่ะโดมปะการังและก็การอนุรักษ์โลมาอิราวดีนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยทางกระทรวงอวเองก็ได้ต่อยอดในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยปูม้าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็สตาร์ทอัพค่ะเพื่อที่จะพัฒนาการแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่รวมทั้งผลักดันภาคใต้ค่ะให้เป็น Living Lab นะคะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็การเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่กันด้วยนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ภายใต้แนวคิด Nature Positive นะคะคุณผู้ฟังปัจจุบันค่ะโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะคะก็มีการขยายธนาคารปูม้าแล้วกว่า565แห่งนะคะครอบคลุม20จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศกันเลยค่ะ ส่งผลให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 67% นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งค่ะคุณผู้ฟังขณะที่นวัตกรรมโดมปะการังนะคะก็จะช่วยลดพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งในส่วนของการอาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็พบสัตว์น้ำแล้ว64ชนิดนะคะชายบริเวณชายฝั่งหัดฟื้นตัวขึ้นนะคะประมาณ 2.99 ไร่แล้วก็อยู่ระหว่างการจัดโดมปะการังเพิ่มอีกประมาณ797แห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะมหาวิทยาลัยค่ะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะช่วยเหลือขยายผลนะคะการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงนะทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรการสร้างอาชีพการสร้างรายได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะก็ได้ดำเนินการใน4จังหวัดภาคใต้นะคะรวม112แห่งตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์นะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยผลงานเด่นทั้ง24ผลงานและก็มอบตราสัญลักษณ์ Local Glow Engine นะคะแก่ธนาคารปูม้าทั้งหมด28แห่งในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้กันด้วยค่ะสะท้อนการนำวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะมาใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการยกระดับเศรษฐกิจนะคะของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของภารกิจในเรื่องของประเด็นต่างๆของครม.สัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะทั้งนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
6: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พลื้ออุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาก
1: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในการนำเสนอข้อมูล

รวจติดตามแล้วก็เรียบตรวจความพร้อมนะคะของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานภารกิจของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้นี่ที่จังหวัดสงขลานะคะณศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ราชสมบัติครบ60ปีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็ทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเพื่อที่จะเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวนะด้านการสื่อสารในช่วงของการประชุมของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะทั้งนี้ค่ะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ก็มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมถ่ายทอดและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับภารกิจของภาครัฐนะรวมไปถึงการดำเนินผลการดำเนินงานแล้วก็การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงค่ะอันจะช่วยให้ประชาชนของเรานะคะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะซึ่งการติดตามในครั้งนี้ก็นอกจากจะตรวจในเรื่องของความพร้อมแล้วนะคะก็ยังลงพื้นที่ให้กำลังใจในส่วนของทีมงานที่ทำภารกิจในครั้งนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังในหน่วยงานที่หน่วยงานรัฐนะคะก็มีการเร่งในส่วนของพัฒนาในทุกมิติค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้นะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงค่ะซึ่งเป็นปัญหา1ปัญหาใหญ่นะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งให้ทุกหน่วยงานนะทุกภาคส่วนเลยค่ะยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบนะคะเพื่อควบคู่ไปกับการกฎหมายแล้วก็การยึดหลักสิทธิมนุษยชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเปิดมหกรรมนะคะในส่วนของการรวมพลังสามมิติพา SME ของเรานะคะให้โตยั่งยืนนะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็องค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงการอัพสกิลแล้วก็รีสกิลไปด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับตัวให้กับให้เข้ากับมาตรฐานแล้วก็เป็นแต้มต่อในการสร้างมาตรฐานและเงื่อนไขในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการส่งเสริมการทำสวนยางนะคะของเกษตรกรค่ะซึ่งเพิ่มรายได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะในส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและขออภัยค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เพื่อที่จะมีการมุ่งปริมาณต้นน้ำต้นทุนนะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำพัฒนาระบบบาดาลแล้วก็การระบบน้ำกลองเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ได้กันด้วยค่ะมาดูในส่วนของกระทรวงการยุติธรรมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพความลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ให้ทุกคนค่ะเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะทางด้านกระทรวงแรงงานนะคะก็เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารการเชื่อมโยงนะคะรวมไปถึงทักษะด้านอาชีพคุณฟังโดยเฉพาะการเชื่อมการตัดโลหะใต้น้ำนะคะอันนี้ก็ถือเป็นทักษะที่มีความต้องการมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ในพื้นที่ของการทำงานกับ เรือน้ำมันต่างๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของด้านของกระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยค่ะมีการสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยและความมั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ชุมชนริมรางรถไฟกันด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะเข้าถึงมาตรการมาตรฐานเดียวกันในการรักษาค่ะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็มีการพัฒนาด่านสะเดาแล้วก็เดินหน้าเน้นเรื่องของเส้นทางนะข้ามแดนต่อยอดนักกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริซึมค่ะขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีการยกระดับขนส่งสาธารณะนะคะมีการพัฒนารถนะเชื่อมต่อระบบการขยายตัวของเมืองและก็ประชากรค่ะรวมไปถึงการผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุม

0: การจราจรทางอากาศแล้วก็การขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของซีเพลนกันด้วยค่ะเชื่อมโยงการเดินทางแล้วก็การสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของครม.สัญจรนะในเรื่องประเด็นต่างๆนะทั้งนี้ค่ะก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคุณฟังทั้งนี้คุณฟังมาดูในส่วนของสภาพภูมิอากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของภาวะที่มีความเป็นเอลนีโญนะคะแล้วก็ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้น้องฝนก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอลนีโญคือสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะคะมีความอุ่นขึ้นนะคะกว่าปกติเนื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ นะคะส่งผลกระทบต่อลมอ่อนกำลังลงนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะปรากฏการณ์นี้ก็จะทำให้ในส่วนของเมฆแล้วก็ปริมาณของฝนลดลงค่ะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็สภาพอากาศร้อนมากกว่าปกตินะคุณผู้ฟังโดยในระดับโลกก็ซึ่งเป็นปรากฏเอลนีโญนี้อาจจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วยังมีปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งมีความทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ฟังเป็นระดับความรุนแรงที่สูงที่สุดนะคะแม้จะยังไม่ได้มีการเรียกอย่างเป็นทางการของทางวิทยาศาสตร์ก็ตามค่ะแต่ในส่วนของเกณฑ์การบ่งชี้นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะตั้งแต่ในปีนี้ค่ะปลายปีนี้จนถึงปี2570กันเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของปริมาณฝนนะคะก็จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่มากที่สุดนะคะในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนสิงหาคมค่ะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมก็มีภาวะซูเปอร์เอลนีโญได้ปกคลุมเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศไทยนะในเรื่องของความแห้งแล้งที่สะสมทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพุกควนเคร็งนะมีการไฟไหม้ป่านะเกิดขึ้นในระยะวงกว้างกว่า 3,000 ไร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในส่วนของผลกระทบที่มาจากเอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะในช่วงปลายฤดูฝนปี2569ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ค่ะว่าจะเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องแล้วก็ฤดูฝนจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าเกณฑ์ปกตินะทั้งนี้ค่ะปริมาณน้ำก็จะปริมาณฝนที่สะสมนะคะที่ไหลสู่อ่างเก็บน้ำต่างๆแล้วก็เขื่อนต่างๆนะคะทั่วประเทศไทยก็อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเอามากๆเลยนะคุณฟังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรค่ะนอกเขตชลประทานเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะผลผลิตก็จะได้รับความเสียหายจากการขัดแคลนน้ำอย่างหนักกันด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานบริการการจัดการน้ำก็จำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของการระบายน้ำเพื่อที่จะมีการเพาะปลูกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมุ่งเน้นในเรื่องของการสำรองน้ำเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกกันด้วยค่ะนี่เป็นในส่วนของในช่วงฤดูฝนนะคะฝนยังทิ้งช่วงขนาดนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวในภาคอื่นๆนะคะส่วนของในส่วนของภาคใต้ของเราก็ยังคงเป็นฤดูฝนอยู่ก็จะมีความแห้งแล้งมากกว่าปกตินะคะคุณผู้ฟังมีความแห้งอุณหภูมิก็จะมีความหนาวชนิดที่แบบหนาวแห้งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะส่งผลไปสู่ถึงภาวะที่มีความชื้นนะสัมพันธ์ในอุณหภูมิที่ต่ำมากค่ะคุณฟังสภาพอากาศก็จะนิ่งค่ะร่วมกับความแห้งที่สะสมก็อาจจะเกิดในส่วนของปัญหาการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่น PM25 เกิดขึ้นซึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมไปถึงเขตกรุงเทพก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของภาวะของสุขภาพกันอีกกันด้วยนะคุณผู้ฟัง เห็นไหมคะคุณผู้ฟังในเรื่องของสภาพอากาศไม่ใช่เรื่องปัญหาเล็กๆนะคะแต่จะเป็นปัญหาในเรื่องที่ส่งผลกระทบไปในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสุขภาพของเรานั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะใช่ว่าจะไม่มีแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาเลยนะคะก็มีในส่วนของการแก้ปัญหานะคะทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะครั้งที่1ร่วมกับนายปกรณ์นิมประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนายชยันแสงสงนะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีแนวเรื่องของการกำหนดแนวทางการยกระดับการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนภัยการเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เขตชลประทานตลอดจนการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแล้วก็ปรับในเรื่องของกลไกบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพค่ะซึ่งมีการบูรณาการการยกระดับนะคะการพยากรณ์ในส่วนของสถานการณ์น้ำให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการเฝ้าระวังการเตรียมรับมือในพื้นที่ขัดแคลนน้ำเตรียมความพร้อมการจัดหาน้ำในส่วนของการอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณต้นทุนน้ำในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะขับเคลื่อนในส่วนของ9มาตรการรับมือในฤดูฝนกันด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฝนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งไปควบคู่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะทั้งเรื่องของครม.สัญจรนะคะรวมไปถึงการจัดการภัยพิบัติที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นนะในภาวะเอลนิโยในประเทศไทยที่เราในฐานะผู้อาศัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพที่ในเรื่องของที่คาดว่าจะอาจจะเกิดจากภาวะวิกฤตนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของฝุ่น PM 25นะคะสำหรับใครที่กำลังมีในเรื่องของการเดินทางไปในพื้นที่ที่อาจจะมีฝุ่นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะ 11:55 ค่ะก็น้องน้ำฝนก็อาจจะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz และก็ทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและก็สวทระนองค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะก็กลับมาพบกันพวกเราในรายการโดยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังแล้วก็ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขอนแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือ Quick Win และข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ10,000ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในดำเนินการในทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน ครับการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอท็อปหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังสวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
6: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุทธดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
12: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
13: ขอเชิญชวนทุ ทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
12: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
14: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
15: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผ่านประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2โมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
16: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำลมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
18: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
19: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป 1-0 จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทยเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์
4: กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
21: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
4: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
22: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจ
4: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จ

0: ร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมา

0: ุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 ถึง 16:30 ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันด้วยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
0: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
0: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
0: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
0: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
4: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์มีหัวขโมยคนหนึ่งมันไม่เคยขโมยเงินไม่เคยขโมยโทรศัพท์แต่ทุกครั้งที่มันมามันจะขโมยความฝันความไว้ใจและอนาคตหัวขโมยคนนั้นชื่อว่ายาเสพติดอย่าเปิดประตูให้มันตั้งแต่ครั้งแรกเพื่ออนาคตและความฝันของคุณเอง
8: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
9: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
8: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
9: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
8: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
9: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
8: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
9: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
8: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหงื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อย อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
11: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ออกอะไรวะ
1: สวัสดีค่ะดีเจน้ำเปล่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจันทราแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้วันที่1กันยายน2569ค่ะ
2: วัน
1: แรกของเดือนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ชาววุ่นวายหลายตื่นเต้นเย็นลุ้น
2: แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ในวันนี้
1: ใครจะเป็นเศรษฐี
2: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิตายน่าจะเป็นพวกเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเกิดว่าคนในสถานีเรานะถูกสักรางวัลที่หนึ่งนะคะเราปิดสถานีเลยค่ะ
1: ฉลอง
2: งดออกอากาศ
1: ไม่ออกอากาศยังออกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราต้องออกอากาศทุกวันเนา
2: ะ
1: ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนนะคะ
2: นอกจากวันไหนที่เกิดไฟฟ้าดับหรือว่าขัดข้องเราก็จะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบล่วงหน้านะคะ
1: ใช่ค่ะ1กันยายน2569นะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เขามีคณะรัฐมนตรีครม.สัญจร
2: ใช่ค่ะ
1: ที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็ตอนนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันอยู่นะคะซึ่งการประชุมครม.เนี่ยก็จะมีทุกๆวันอังคารเนาะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะมีการแถลงผลการประชุมครม.นะว่าในการลงพื้นที่สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างที่เสนอโครงการแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากการสัญจรในครั้งนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: แต่สำหรับเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็นอกจากครม.สัญจรแล้วนะคะก็ยังรับฟังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยนะคะแล้วก็เดินหน้าในการสร้างสะพาน2แห่งค่ะเพื่อเชื่อมโยงในเรื่องของการคมนาคมการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้นำคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรโดยเน้นย้ำนะคะให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักค่ะซึ่งได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปในพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคลองภูมินาถดำรินะคะเพื่อติดตามฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1ค่ะแล้วก็ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปีกลายก็คือปี2568นะคะ
2: ค่ะ
1: โดยรัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ไขตรงจุดคอขวดจุดลอกคลองแล้วก็กำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยนะคะพร้อมกับบูรณาการในเรื่องของข้อมูลฝนปริมาณน้ำรวมถึงสภาพอากาศเพื่อให้การประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนภัยเนี่ยมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
2: ค่ะสำหรับคลองร.1นะคะทางกรมชลประทานค่ะก็ได้เร่งซ่อมแซมผนังคอนกรีตแล้วก็มีการเสริมความแข็งแรงของคันคลองด้วยชีทพายนะคะประมาณ 5,000 แผ่นตลอดแนวกว่า2กิโลเมตรค่ะและขุดลอกคลองสายสำคัญค่ะซึ่งโครงการซ่อมแซมคลองร.1มีวงเงินอยู่ที่400ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานภาคใต้รวม66โครงการด้วยกันค่ะในวงเงินกว่า821ล้านบาทค่ะซึ่งขณะที่แผนในระยะยาวค่ะจะมีการพัฒนาคลองผันน้ำเส้นใหม่ความยาวกว่า53กิโลเมตรนะคะเพื่อรองรับการระบายน้ำเนี่ยได้มากถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะรวมถึงนำระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมด้วย Machine Learning ค่ะมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการเน้นย้ำค่ะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงให้พร้อมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็วนะคะพร้อมกับลดขั้นตอนในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือได้มีการร่วมเป็นสักขีพยานเนาะในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาก ับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาคใต้บ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นภายใต้แนวคิดกรีนทรานสปอร์ตนะคะมุ่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมค่ะควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2โครงการเนี่ยไม่ใช่เพียงการสร้างสะพานเพื่อเชื่อมการเดินทางนะคะแต่ว่าเป็นสะพานแห่งโอกาสเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยลดระยะทางแล้วก็เวลาของการเดินทางนะเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยในการสัญจรแล้วก็การขนส่งสินค้าเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เกาะลันตานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นการพึ่งพาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์ค่ะโดยสะพานทั้งสองแห่งเนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเพิ่มศักยภาพพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลารวมถึงเกาะลันตาค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนในด้านของโลจิสติกนะซึ่งก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภาคใต้บ้านเรานั่นเองค่ะ
2: ค่ะโดยทางรัฐบาลค่ะก็ได้ย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องไม่แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาค่ะซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิระวดีและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศจึงกำหนดให้การก่อสร้างดำเนินภายใต้มาตรฐานและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาการคมนาคมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแล้วก็แนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะคะ5จังหวัดภาคใต้ก็มีได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสรวมถึงปัตตานีนะคะโดยนำปัญหาแล้วก็ข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยมาทำการพิจารณาใน4ด้านนะคะซึ่งสำหรับด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีข้อเสนอให้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยค่ะเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างสตูลเปอร์ลิสลดต้นทุนภาคเกษตรและประมงค่ะพัฒนาตลาดกลางแล้วก็ระบบห้องเย็นเนาะขุดลอกร่องน้ำสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service แล้วก็แก้ไขข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยในพื้นที่ด่านสะเดานั่นเองค่ะ
2: ทางด้านสังคมค่ะมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรผลักดันโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2สู่ศูนย์กลางการแพทย์หรือเมดฮับพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดดูแลแรงงานไทยในมาเลเซียผู้สูงอายุเด็กนอกระบบและครัวเรือนยากจนรวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของความมั่นคงนะก็มีการมีข้อเสนอพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อให้เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะระบบ CCTV แล้วก็เป็นเอ็กซเรย์นะคะไบโอเมตริกค่ะเชื่อมกับฐานข้อมูลกลางของรัฐควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ชุดคุ้มครองตำบลการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนค่ะรวมถึงการบูรณาการกับสอบตกอรมนแล้วก็กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการค่ะในการป้องกันปัญหาความไม่สงบอย่างเป็นระบบค่ะ
2: ด้านภัยพิบัติค่ะได้มีการเสนอเร่งแก้ข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเครื่องจักรและกำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนภัยและความล่าช้าในการเยียวยาพร้อมผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหาดใหญ่และควรหลั่งเร่งซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากภัยพิบัติทั้ง45โครงการด้วยกันค่ะและสนับสนุนงบประมาณกว่า20ล้านบาทเลยนะคะเพื่อก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้เนาะก็ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยย้ำว่าหากสร้างสันติสุขและความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน ันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่เนี่ยได้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวการเกษตรรวมถึงการประมงค่ะพร้อมกับเน้นว่าความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยสามารถเป็นพลังของชุมชนได้โดยการสร้างสันติสุขต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญค่ะภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพนะทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะและเพื่อให้การรับฟังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมทั้งกำชับว่าเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ให้เร่งทำทันทีค่ะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเนาะก็ให้มีการบูรณาการการทำงานเพื่อลดขั้นตอนลดข้อจำกัดโดยข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะเพื่อผลักดันเป็นโครงการมาตรการแล้วก็งบประมาณที่ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
2: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางครม.สัญจรของเราค่ะก็ยังมีทางรัฐมนตรีนะคะที่ดูแลหลายๆกระทรวงเนี่ยมาลงพื้นที่นะคะในพื้นที่ภาคใต้เพื่อที่จะดูว่าโครงการไหนที่เหมาะสมในการที่จะเร่งแก้ไขหรือว่าเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นได้ อย่างทางด้านท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่พื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซาค่ะเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคของจุดผ่านแดนนะคะตลอดจนมีการหารือแนวทางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาชนรวมไปถึงดูแลในเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแดนด้วยนะคะสนับสนุนด้านการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียค่ะ
1: ใช่ค่ะและนอกจากนี้เนาะก็ยังมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะหรือว่าอว.นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนงานวิจัยรวมถึงนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโดยเน้นในเรื่องของโครงการธนาคารปูม้าค่ะโดมปะการังแล้วก็การอนุรักษ์โลมาอิรวดีค่ะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะโดยทางกระทรวงอว.เนี่ยเตรียมต่อยอดโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลทวินเพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำแล้วก็อากาศค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยปูม้าแล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็สตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ค่ะรวมทั้งผลักดันภาคใต้ให้เป็น Living Lab นะคะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอนุรักษ์ธรรมชาติภายใต้แนวคิด Nature Positive ค่ะ
2: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการลงพื้นที่ค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีในครม.สัญจรครั้งนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าเราน่าจะได้ทราบผลการประชุมในเรื่องของการผลักดันโครงการต่างๆในเร็วๆนี้แน่นอน
1: อย่างเช่นที่บอกว่าโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะก็เป็นการขยายพันปูม้าแล้วก็เพิ่มปริมาณปูม้าให้เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของโดมปะการังเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำค่ะอันนี้ก็มีทำอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนนี้ก็เหมือนกับว่าคือปูม้าอาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่ว่าการจับขึ้นมาเพื่อบริโภคเนี่ยก็มีมากเช่นเดียวกันนะก็คือต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหร
2: ับ
1: ในเรื่องของรักษาหรือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าครม.สัญจรในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: รายละเอียดอื่นๆก็ยังคงมีอีกมากมายนะเดี๋ยวเรานำมาเล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันน
2: ะ
1: สำหรับเรื่องของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าจะมีการอนุมัติเรื่องอะไรเป็นสำคัญบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไป พักชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ชมสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงค่ะ
0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันทร์วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธาราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: วัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้จับประเด็นในเรื่องของโรคมะเร็งปอดมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนคงจะคิดเหมือนกันนะคะว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเท่านั้นแต่ช่วงหลังๆมานี้ค่ะได้ยินมาว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันแล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะที่เราต้องเจอกับฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดไหมแล้วเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดเดี๋ยววันนี้เราไปขอความรู้ในเรื่องนี้กับคุณหมอจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกันค่ะวันนี้เราอยู่กับแพทย์หญิงณัฐฐาพิภพชัยสิทธิ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้อยากมาขอความรู้จากคุณหมอค่ะในเรื่องของโรคมะเร็งปอดทราบมาว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดเหมือนกันแสดงว่าจะต้องมีสาเหตุอื่นๆด้วยใช่ไหมคะเลยอยากขอความรู้ค่ะคุณหมอว่ามีสาเหตุอื่นอะไรอื่นอีกบ้างที่นอกจากการสูบบุหรี่ค่ะ
1: ก็สาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งปอดนะค
0: ะ
1: แน่นอนค่ะอันดับหนึ่งนี่ไม่พ้นเรื่องบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนปกติหรือบุหรี่ไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: อื่นๆที่จะมีสาเหตุได้อีกก็ไม่ว่าในอดีตนะคะก็จะมีการทำงานบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหินซึ่งตัวแร่ใยหินทำให้เกิดเรื่องมีแอสเบสตอสทำให้เลิกความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดแล้วก็จะมีเรื่องของสารแก๊สเรดอนเป็นส่วนประกอบของสารสีทาบ้านในอดีตนะคะซึ่งมันเกิดระเหยออกมาแล้วเป็นสารพิษที่เหลือก็จะเป็นควันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นควันทูบนะคะปัจจุบันคงหนีไม่พ้นคำว่ามลภาวะโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ทีนี้จากที่ฟังมาหลักๆจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางอากาศใช่ไหมคะอยากให้คุณหมอโฟกัสถึง PM 2.5 ค่ะคุณหมอว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนต่อการเป็นมะเร็งปอดคะ
1: PM 2.5 จริงๆก็ต้องบอกว่าเกิดมาจากมลภาวะนะคะในอากาศถ้าอย่างในเขตเมืองก็คือควันพิษของเรื่องของรถยนต์เผาไหม
0: ้
1: ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เรื่องของการเผาต่างๆนะคะซึ่งคือนิยามคือ PM 2.5 ก็คือมลภาวะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กคือ 2.5 ไมครอนนะคะซึ่งคือสารเคมีมากมายซึ่งก็สามารถเล็กกว่าเส้นผมเราอีกเล็กก็เล็กกว่าเส้นเลือดเข้าไปอีกเพราะงั้นมันสามารถแทรกซึมไปได้ทั่วร่างกายทั้งหมดนะคะมีผลกระทบต่ออวัยวะหลายๆอันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเส้นเลือดระบบหัวใจต่างๆเรื่องรวมถึงเรื่องของมะเร็งซึ่งตัวมีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการทั้ง WHO แล้วก็คือต่างประเทศมากมายนะคะสนับสนุนว่าตัว PM 2.5 ถือว่าเป็นสารก่อเกิดมะเร็งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนที่มีหลักฐานเชื่อได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ 1-1.4 เท่านะคะนอกจากนี้ก็คือยังเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตจากเรื่องของโรคหลายๆอันรวมถึงโรคมะเร็งด้วยถึงประมาณ 1-1.1 เท่านะคะในคนที่ได้รับPM 2.5 ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยค่ามาตรฐานของ PM 2.5 ตอนนี้ต้องถือว่าเกณฑ์ WHO ที่กำหนดนะคะคือค่าเฉลี่ยคือประมาณ5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งโดยที่ถ้าเป็นเหมือนกับค่าเฉลี่ยที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็คือไม่ควรจะเกิน15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ยก็คือไม่ได้ติดต่อกันนาน 3-4 วันช่วงสั้นๆนะคะแต่เกณฑ์แต่ละประเทศก็อาจจะตั้งแตกต่างกันไปนะคะอย่างประเทศไทยเองเราก็ตั้งเกณฑ์อยู่ที่ไม่เกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เป็นสีเขียวนะคะ
0: แล้วในเรื่องของอาการค่ะคุณหมออาการหรือว่าสัญญาณแบบไหนที่เราสงสัยแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นอาการของเป็นโรคมะเร็งปอดแน่นอนแล้วควรที่จะไปพบคุณหมอค่ะ
1: อาการแสดงของโรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวข้องกับปอดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไอเรื้อรังนะคะอย่างน้อยคือไอติดต่อกันเกิน3สัปดาห์มีไอเป็นปนเลือดนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อทางเดินเรื่องของทางเดินหายใจหรือทางเดินเรื่องของปอดอักเสบบ่อยๆซ้ำๆแต่ก็อันนี้คือเป็นอาการส่วนนึงที่อาการของปอดนะคะนอกจากนี้ก็คือถ้าตัวโรคนะคะมีการแพร่กระจายไปที่อื่นก็มีอาการแสดงอาการและการแสดงตามอวัยวะที่มันไปถ้ามันกระจายไปอวัยวะไหนก็อาจจะมีตามอวัยวะนั้นเช่นถ้าไปที่กระดูกอาจจะมีปวดเจ็บกระดูกเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะอาการพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงรวมถึงอาการที่มันไม่เฉพาะเจาะจงอีกอื่นเช่นเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดซึ่งถือว่าเป็นอาการที่ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคือถ้ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังติดต่อกันนานเกินไปอะค่ะควรแนะนำว่าควรเข้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุวิจัยเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปพบคุณหมอแล้วตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าเราเป็นมะเร็งปอดมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ยังประกอบด้วยการรักษาหลักอยู่3อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัด นะคะการรักษาด้วยเรื่องของการฉายแสงหรือฉายรังสีนะคะแล้วก็การรักษาด้วยเรื่องของยาซึ่งยาก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเคมีบำบัดนะคะการรักษาด้วยยามุ่งเป้าหรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะแต่การรักษาจะพิจารณามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระยะของโรคซึ่งระยะของโรคถ้าเราสามารถตรวจพบเจอในระยะต้นๆ นะคะโอกาสการรักษาหายขาดก็จะสูงมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราตรวจพบเป็นระยะลุกลามหรือแพร่กระจายไปแล้วโอกาสการรักษาหายขาดก็ต้องถือว่าเราไม่สามารถทำได้แต่เราสามารถรักษาควบคุมและชะลอของโรคให้เหลือน้อยที่สุด
0: ทีนี้อยากถามคุณหมอในเรื่องของการเอ็กซเรย์ปอดค่ะอย่างเช่นเอาเวลาเราไปตรวจสุขภาพจะมีการเอ็กซเรย์ปอดดูใช่ไหมคะอยากทราบว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้ค่ะจะทำให้เรารู้ได้เลยไหมคะว่าเราเป็นมะเร็งปอด
1: อันนี้เป็นความยากของการวินิจฉัยมะเร็งปอดอันนี้นะคะปัจจุบันต้องถือว่ามะเร็งปอดยังไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในเชิงประชากรนะคะในการตรวจวินิจฉัยค้นพบมะเร็งปอดโดยเฉพาะระยะเริ่มต้นนะคะเอ็กซเรย์ปอดจะมีความอาจจะไม่มีความเรื่องของตัวในการตรวจวัดที่ง่ายเพราะว่ามันเป็น2มิติภาพอาจจะไม่คมชัดมากถ้าในเชิงที่ว่าจะให้ละเอียดขึ้นก็ต้องเอ็กซเรย์ที่มีความเข้มข้นสูงหรือเป็นละเอียด3มิติเช่นเรื่องของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยถ้าเกิดเป็นการคัดกรองก็คงยังแนะนำเป็นเรื่องของเอ็กซเรย์ปริมาณสารรังสีต่ำหรือเรียกว่าโลโดซีทีสแกนแต่อย่างไรก็ตามอะค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนไปทำแล้วจะช่วยนะคะในข้อมูลการศึกษาที่มีรองรับว่าถ้าเราตรวจเจอเร็วขึ้นการคัดกรองต่างๆแล้วมีผลต่อการรักษาทำให้การรอดชีวิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างตัวเรื่องของ CT สแกนที่เป็นตัวคัดกรองหรือ CT low dose เนี่ยค่ะก็ยังพบว่ามีประโยชน์ในประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงคือสูบบุหรี่เยอะนะคะติดต่อกันนานไม่ใช่ทุกคนไม่มีความเสี่ยงแล้วไปตรวจแล้วจะได้ประโยชน์ในเชิงการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นหรือตรวจเจอเร็วขึ้นค่ะ
0: ทีนี้กลุ่มเสี่ยงอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนสูบบุหรี่เยอะก็จะเสี่ยงสูงมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด
1: ไม่ว่าตัวเป็นผู้สูบเองนะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องของสูบบุหรี่มือ2มือ3ด้วยนะคะหรือการได้รับสารควันพิษต่างๆโดยอาชีพบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสารมลภาวะเยอะๆค่ะแต่อยากให้ค่อยความสำคัญเรื่องของบุหรี่มือ2มือ3นะคะว่าผู้ถึงแม้ไม่ได้สูบนะคะแต่ว่าได้รับสารจากควันบุหรี่ซึ่งจริงๆควันบุหรี่เนี่ยสามารถไปไกลได้มากมือ2อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้สูบได้ซ้ำรวมไปถึงมือ3คืออะไรบางทีติดมาตามเสื้อผ้าสารต่างๆเราสามารถนำไปสู่ที่ไกลก็ไปอีกยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กก็โอกาสการทนต่อสารพิษก็จะยิ่งต่ำแต่ต้องได้รับสัมผัสเรื่องของสารพิษจากบุหรี่ตามเสื้อผ้าต่างๆของบิดามารดาที่นำพาเข้าไปสู่เด็กซึ่งยังเป็นอันตรายมากขึ้นนะคะ
0: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำคุณผู้ชมค่ะในเรื่องของการปฏิบัติตัวยังไงให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดค่ะ
1: สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของการตรวจรักษามันยากนะคะดีที่สุดคือป้องกันนะคะป้องกันก็คือสาเหตุเนื่องจากว่าการเกิดมะเร็งปอดสาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจุบุรีเพราะฉะนั้นก็ควรเลิกสูบบุหรี่นะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในสังคมนะคะไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะคะนอกจากนี้ยุคนี้ก็ต้องมาพูดถึง PM 2.5 ก็ช่วยกันรณรงค์นะคะเรื่องของการว่าลดการสร้างมลภาวะในอากาศแต่ว่าอย่างไรก็ตามของพวกนี้มันคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะคะงั้นก็คงต้องมีการป้องกันกันมากขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยนะคะที่มีคุณภาพเพียงพอในการกันเรื่องของฝุ่นละอองสารพิษต่างๆที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะอื่นๆก็จะเป็นการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะไม่ว่าเป็นการเรื่องของออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะทำจิตใจให้มีความสุขนะคะเรื่องของการกินอาหารให้ครบถ้วน5หมู่ปริมาณเพียงพอไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะแล้วก็อาจจะฝากเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำปีถึงแม้ว่าการตรวจสุขภาพอาจจะไม่สามารถเจอได้หรือวินิจฉัยได้ทุกโรคนะคะแต่การที่เราหมั่นดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะบุหรี่ยังคงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของมะเร็งปอดค่ะรวมถึง PM 2.5 และควันธูปก็มีความเสี่ยงเช่นกันดังนั้นค่ะเราควรป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นจำนวนมากรวมถึงช่วยกันลดแหล่งกำเนิดมลพิษเพราะอากาศสะอาดคือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ
2: น้องแดงเฮ้อ เรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรัดลามึกผีน้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำควากไปกับเรือวอแล้วให้น้อง

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเลี้ยวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็กหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลี้ยวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ้ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我惨啊！อาจารย์ครับบุญเหลียวกองครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，折了啊！大呢啊，大จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: ก็ฟังเพลงจบกันไปนะคะขอบคุณด้วยค่ะที่โทรกันเข้ามาทาง0764-21055ค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้อย่างที่บอกนะว่าตรงกับวันที่1กันยายน2569ค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นวันรำลึก36สืบนาคเสถียร
3: ใช่แล้วนะคะก็เป็นเวลานานพอสมควรนะคะกว่า36ปีแล้วในเรื่องราวของสืบนาคเสถียรที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูได้ยินชื่อบ้างหรือว่าอาจจะเคยติดตามเรื่องราวนี
2: ้
3: มาอยู่แล้ว
2: ก็คือคุณสืบนาคเสถียรใช่ไหมคะก็เป็นเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะปกป้องผืนป่า
2: ใช่
3: นะคะปกป้องผืนป่าซึ่งในทุกวันที่1กันยายนของทุกปีเนี่ยเขาก็จะถือว่าวันนี้คือวันรำลึกถึงสืบนาคเสถียรแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ให้พวกเราคนไทยเนี่ยนะคะได้รำลึกถึงการปกป้องพื้นป่าสัตว์ป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งอย่างที่เขาบอกมาค่ะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมากขึ้น
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยค่ะที่หันมาทำงานเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์หรือออกมาคอเอาในเรื่องเหล่านี้
2: ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเดี๋ยว เรื่องของสืบนาคเสถียรนะคะก็เป็นการสืบทอดเจตนางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นป่าตะวันตกนะซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

0: ็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งในงานระดับพื้นที่แล้วก็ในแง่ของนโยบายค่ะเพื่อให้การอนุรักษ์เนี่ยเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะกับพื้นป่าที่เรียกว่าเป็นมรดกโลกทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ป่ากันชนรอบๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งขณะเดียวกันค่ะเมื่อสัตว์ป่าเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่อนุรักษ์คนกับสัตว์ป่าเนี่ยต้องใช้พื้นที่ใกล้กันมากขึ้นค่ะชุมชนรอบๆป่าก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการทำงานก็เลยต้องครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่เชื่อมต่อของสัตว์ป่าแล้วก็การติดตามการเคลื่อนที่ของสัตว์แล้วก็การหาวิธีจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆเยอะแยะมากมายนะโดยการชักชวนคนที่อยู่รอบป่าเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมนั่นเองค่ะ
1: ในมิติของชุมชนค่ะก็ยังมีงานในเรื่องของการจัดการทรัพยากรตั้งแต่การสำรวจทรัพยากรในป่าชุมชนการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการลาดตระเวนการทำแนวกันไฟไปจนถึงการฟื้นฟูป่าและติดตามการดูแลพื้นที่ร่วมกับชุมชนค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาฐานทรัพยากรที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวด้านที่มองไม่เห็นจากพื้นป่าเนาะอย่างงานด้านกฎหมายนโยบายของรัฐหรือว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ได้เพียงจรดปลายปากกานะคะยังมีการติดตามกฎหมายแล้วก็นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการติดตามโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อป่าแล้วก็สัตว์ป่ารวมถึงการนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาสื่อสารให้สังคมรับรู้ค่ะ
1: ซึ่งในบางเรื่องนะคะก็ต้องมีการลงพื้นที่ค่ะบางเรื่องก็ต้องนั่งอ่านเอกสารเนี่ยหนาเป็นพันหน้าเลยบางเรื่องต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือแม้แต่กระบวนการทางกฎหมายค่ะซึ่งก็มีการขยับรูปแบบการทำงานค่ะให้เปลี่ยนไปตามปัญหาที่เจอนะคะแต่เป้าหมายเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมนั่นก็คือทำให้การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยังมีข้อมูลที่มากพอค่ะ
0: ค่ะเช่นเดียวกับภารกิจที่ดั้งเดิมอย่างเรื่องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะก็ยังยกระดับความสำคัญโดยไม่เสื่อมคลายค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าแล้วก็รับฟังปัญหาจากคนทำงานโดยตรงนะคะ
1: ค่ะซึ่งนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะสาธารณชนเองก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องการอนุรักษ์มากขึ้นนะคะจากเดิมที่เรื่องราวของผืนป่าหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่านักอนุรักษ์ค่ะในวันนี้ค่ะมีทั้งชุมชนนักศึกษาเยาวชนนักวิชาการรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็คนทั่วไปค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยมีการทำงานผ่านเครือข่ายต่างๆนะคะทั้งเครือข่ายมรดกโลกเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่าห้วยขาแข้งครอบครัวห้วยขาแข้งแล้วก็เครือข่ายนักศึกษารวมถึงการสื่อสารเรื่องผืนป่าสัตว์ป่าออกไปสู่คนที่อาจไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่อนุรักษ์ค่ะ
0: ค่ะว่า36ปีที่ผ่านมานะงานอนุรักษ์เนี่ยก็ได้เกิดการต่อยอดขยายตัวแล้วก็ปรับตัวไปตามปัญหาที่เปลี่ยนไปนะคะวันที่1กันยายนของทุกปีก็เลยเป็นวันรำลึกสืบนาคเสถียรถือว่าเป็นอีกวันที่อยากจะเชิญชวนแล้วก็ทบทวนนะคะว่างานที่คุณสืบนาคเสถียรเคยทำไว้ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ทำต่อเพื่อปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าเพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิตค่ะพูดถึงเมื่อกี้นะคะที่คุณดีเจน้ำเปล่าเนี่ยบอกว่าการดูแลผืนป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะที่จะสามารถร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่านะคะแค่เหมือนกับว่าง่ายๆเวลาเราไปเที่ยวป่าดีเจน้ำเปล่าเคยไปเที่ยวป่าเดินป่าอะไรกับเขาไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เวลาเราไปเที่ยวป่าเนี่ยเหมือนกับว่ามันระหว่างทางเนี่ยมันก็มักจะเจอสิ่งของสวยงามนะอย่างเช่นพันไม้แปลกๆรองเท้านารีนะแล้วก็กล้วยไม้ป่าอะไรอย่างนี
1: ้
0: ก็อยากให้มันอยู่กับป่าต่อไปโดยการที่เราไม่เก็บสิ่งของพวกนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเราเพื่อที่จะชมคนเดียวอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่าได้แล้วนะ
1: ค่ะซึ่งอย่างในวันนี้เนี่ยนะคะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยเขาก็ได้มีการจัด กิจกรรมเนาะในการรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรนะคะจริงๆกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเนาะมีทั้งในเรื่องของการเปิดให้ชมนิทรรศการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติหรือว่าประชุมนะคะมีดนตรีมีการจัดแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ผลงานของสืบนาคาเสถียรหรือว่าในวันนี้ค่ะวันที่1กันยายนเนี่ยเขาก็มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะที่อนุสรณ์สืบนาคาเสถียรถ้าใครเคยไปนะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีอนุสรณ์ของคุณสืบนาคาเสถียรเนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็ในวันงานแบบเนี้ยบริเวณโดยรอบเขาก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการด้วยรวมไปถึงมีการมอบทุนการศึกษาค่ะเป็นทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็วางหรีดรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรค่ะแล้วก็เดินชมนิทรรศการส่วนใครที่ไม่มีโอกาสไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนา
0: ะ
1: อาจจะแบบไกลไปเดินทางไม่สะดวกนะคะก็สามารถไปที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เขาจะมีกิจกรรมภาคเมืองในวันที่12ถึง13กันยายนเป็นงานรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะก็วันที่1กันยายน2569นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการรำลึกการจากไปของสืบนาคาเสถียรค่ะท
1: ่
0: านเคยเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะซึ่งก็บอกว่าท่านเนี่ยก็คือรักแล้วก็ห่วงแหนชีวิตสัตว์ป่ายิ่งกว่าสิ่งใดค่ะได้มีการทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปกป้องแล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันให้ผืนป่าก็มีการเริ่มเขียนรายงานนำเสนอไปยังยูเนสโกนะเพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำสิ่งที่ค้ำประกันให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองเต็มที่นะคะโดยองค์การยูเนสโกเนี่ยก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2534
1: ค่ะ
0: หลังจากที่สืบนาคาเสถียรเสียชีวิตได้ไปประมาณ1ปีนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของวันที่1กันยายนนะคะก็เป็นวันสืบนาคาเสถียรค่ะเพื่อรำลึกถึงเรื่องของเรื่องราวของคุณสืบนาคาเสถียรในเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าและก็สัตว์ป่านะคะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวของสืบนาคาเสถียรนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่มูลนิธิสืบนาคาเสถียรก็ได้หรือว่ารายละเอียดกิจกรรมอย่างที่บอกไปวันที่12 13กันยายนนี้นะคะที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะจะมีการจัดกิจกรรมภาคเมืองก็สามารถไปดูได้นะคะไปรับชมได
0: ้
1: หรือว่าไปหาหนังสืออ่านก็ได้นะคะมีหนังสือเยอะมากๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสืบนาคาเสถียรผู้ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นป่าจนลมหายใจสุดท้ายนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันที่12 13ก็ตรงกับวันหยุดเนา
1: ะ
0: เผื่อว่าใครเดินทางไปเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนะก็มีที่เที่ยวแล้วนะ
1: คะ
0: ก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะพอดูเวลาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: สำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะเราจะมาบอกกันค่ะว่าเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขามีการผ่านหรือว่ามีการอนุมัติเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ดูนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่2โรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ใช้กับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
12: พี่บ่าวพี่บ่าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
13: หนูเออซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าใช้หมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ใช้ราคาล่ะคะ
12: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
13: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนใช้เดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าใช้เกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกใช้แล้วครับ
12: อ๋อต้องออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
13: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกใช้ชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ปราบทุกคนเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆพ่นพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าทุกคนเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าทุกคนเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ค่ะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิมถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายของเราค่ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทั้งทำงานในระบบย่อยอาหารนะคะการรับรสรับกลิ่นรวมถึงความอยากอาหารที่ลดลงค่ะทำให้ผู้สูงอายุบางรายอะค่ะรับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะหรือเลือกรับประทานอาหารที่ไม่หลากหลายเพียงพอค่ะปัญหานี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นปัญหาทางโภชนาการนะคะในผู้สูงอายุที่ไม่เพียงแต่การรับประทานอาหารที่ไม่พอเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการรับสารอาหารที่ไม่สมดุลอีกด้วยค่ะอย่างเช่นการได้รับโปรตีนน้อยเกินไปการรับประทานผักแล้วก็ผลไม้น้อยหรือการรับน้ำตาลไขมันหรือโซเดียมที่มากเกินไปนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะส่งผลต่อมวลกล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายค่ะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆในผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะการดูแลโภชนาการในผู้สูงอายุนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะกินดีไม่ได้หมายถึงว่ากินเยอะนะคะแต่การรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยค่ะครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะคุณผู้ฟังว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเริ่มมีปัญหาทางโภชนาการนะคะก็จะมีหลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวที่ลดลงนะคะระดับการควบคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าท้องอืดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆค่ะก็คือน้ำหนักตัวนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักลดลงนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเสื้อผ้าที่เคยใส่เนี่ยตอนแรกเนี่ยใส่พอดีกับหลวมลงค่ะแขนขาเล็กลงหรือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราลดลงนะคะอ่อนแรงเดินไม่ค่อยไหวเหมือนเดิมค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นสัญญาณนะคะอันตรายที่บ่งบอกว่าร่างกายของเรานะคะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะและนอกจากนี้ค่ะความรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรงนะคะแล้วก็แผลหายช้าค่ะหรืออาจจะการเกิดการเจ็บป่วยออดๆแอดๆนะคะก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยเราก็ต้องสังเกตนะคะว่าการทานอาหารเนี่ยเราทานให้พอดีกับร่างกายหรือว่าน้อยลงนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าผอมลงตอนอายุมากขึ้นเป็นเรื่องที่ปกตินะคะเพราะว่าน้ำหนักที่ลดลงค่ะอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะอาจจะเป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารหรือว่าภาวะสุขภาพด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะในผู้สูงอายุที่กำลังมีภาวะโภชนาการนะคะหรือผู้สูงอายุนะคะควรรับประทานอาหารอย่างไรและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเคี้ยวอาหารลำบากแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะแต่ก่อนจะไขข้อข้องใจเดี๋ยวเราขอพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสัญญาณเตือนนะคะของผู้สูงอายุที่กำลังจะมีปัญหาภาวะโภชนาการค่ะนอกจากน้ำหนักลดแล้วนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดหรือว่าความดันในเลือดได้นะคะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อระบบขับถ่ายเนี่ยค่ะไม่เหมือนเดิมนะคะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่อยากที่จะทานอะไรเข้าไปนะคะหรือว่าทานน้อยลงนั่นเองค่ะการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนะคะก็ช้าแผลก็หายช้านะคะหรือว่าต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆค่ะก็ข้อต่อไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความจำนะคะหลงลืมทำให้ทานเกินความต้องการหรือว่าไม่กินเลยหรือมีภาวะวิตกกังวลเกี่ยวกับการทานอาหารนะคะจนกำจัดเขาเรียกว่าจำกัดนะคะอาหารที่มากจนเกินไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นภาวะกลืนลำบากนะคะในผู้สูงอายุหรือว่าการทานอาหารเนี่ยทางปากได้น้อยลงแต่เราไม่รู้ว่าควรที่จะทานอาหารประเภทไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็ได้รับสารอาหารที่เพียงพอค่ะและในการดูแลผู้ป่วยนะคะยังขาดความรู้ในการจัดอาหารที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุนะคะบางท่านเนี่ยทานเหมือนกับทานข้าวไม่ได้แต่ว่าอยากจะทานพวกนมเปรี้ยวอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในนมเปรี้ยวก็จะมีน้ำตาลที่สูงนะคะทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงมากกว่าปกติค่ะเราก็ควรที่จะอ่านฉลากโภชนาการดูว่าเหมาะสมกับผู้สูงอายุไหมหรือว่าเราถ้าเกิดอยากจะทานของเปรี้ยวๆเราก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกของสุขภาพได้นะคะก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่ลดลงค่ะหรือว่าอาจจะเพิ่มปริมาณของแคลเซียมให้เยอะขึ้นในผู้สูงอายุก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่าญาตินะคะกำลังมีปัญหาทางภาวะโภชนาการก็สามารถที่จะติดต่อจากที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารอย่างไรนะคะข้อนี้ค่ะเป็นเขาเรียกเป็นความรู้ใหม่ๆนะคะทั้งในตัวคุณผู้ฟังเองนะคะญาติเองหรือคนที่เรารู้จักเองนะคะการที่เราดูแลผู้สูงอายุนะคะให้ทานอาหารได้มีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกนะคะหลักการง่ายๆค่ะก็คือการทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็กินให้หลากหลายนะคะสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยค่ะเมื่อเราทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็กินอาหารที่หลากหลายแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีสารอาหารชนิดใดในโลกเลยค่ะที่สามารถทาน1อย่างแล้วสามารถให้สารอาหารที่ครบถ้วนที่ร่างกายต้องการเนี่ยทั้งหมดนะคะผู้สูงอายุจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ได้แก่ข้าวและแป้งนะคะเนื้อสัตว์แหล่งโปรตีนผักผลไม้และไขมันค่ะโดยเลือกชนิดแล้วก็ปริมาณให้เหมาะสมนะคะกับร่างกายแล้วก็โรคประจำตัวของเราค่ะในแต่ละวันนะคะเราก็ไม่ควรที่จะทานอาหารที่มันซ้ำๆอยู่เพียงไม่กี่อย่างนะคะแต่ควรที่จะสลับชนิดของอาหารนะคะอย่างเช่นวันนี้ทานปลานะคะวันต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นไข่อาจจะเปลี่ยนเป็นเต้าหู้หรือว่าอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอย่างอื่นนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยค่ะได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับข้าวแล้วก็แป้งนะคะควรรับประทานอาหารที่พอเหมาะค่ะอาจจะเลือกนะคะสำหรับเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวที่มีธัญพืชที่มีใยอาหารนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะย่อยได้ดีขึ้นแล้วก็ของที่แบบไม่ขัดสีอะค่ะก็จะทำให้น้ำตาลลดลงด้วยนะคะควรเลือกเนื้อสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังเนื้อสัตว์ที่ทานเนี่ยควรจะเน้นพวกปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะเต้าหู้หรือถั่วค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ช่วยในการรักษากล้ามเนื้อและก็ความแข็งแรงของร่างกายนะคะนอกจากทานสารอาหารให้ครบ5หมู่แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญรองลงมานะคะก็จะเป็นผักและก็ผลไม้นะคะนอกจากโปรตีนแล้วผักผลไม้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ควรละเลยเลยนะคะเพราะว่าผักและผลไม้ค่ะเป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราอะค่ะทำงานได้ตามปกติแล้วก็ใยอาหารก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะช่วยป้องกันท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็แนะนำให้เลือกรับประทานผัก
ที่หลากหลายชนิดนะคะหลากหลายสีอย่างเช่นผักใบเขียวฟักทองแครอทมะเขือเทศหรือว่าผักชนิดต่างๆค่ะควรเลือกผักสดด้วยนะคะและก็ปรุงสุกอย่างเหมาะสมนะคะที่สำคัญค่ะการล้างผักนะคะก็จะต้องล้างเหมือนอาจจะต้องเอาไปแช่ในน้ำเกลือก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้สารเคมีที่ติดมากับผักเนี่ยค่ะสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมนะคะก็จะทำให้เราทานสารเคมีไปด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงค่ะผักสดบางทีอาจจะมีเชื้อโรคอะไรปนอยู่นะคะก็ควรที่จะทำให้สุกก่อนรับประทานค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังก็ควรเลือกรับประทานผลไม้สดแทนน้ำผลไม้นะคะเพราะว่าในผลไม้สดนะคะจะมีใยอาหารสามารถควบคุมปริมาณได้ง่ายกว่าสำหรับผลไม้ที่ควรเลือกนะคะก็ต้องเลือกชนิดที่มีน้ำตาลไม่สูงมากนะคะอย่างเช่นฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลหรือว่าแก้วมังกรค่ะแล้วก็ในรับประทานปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลที่สูงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดน้อยเกินไปร่างกายก็จะได้รับไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องเลือกรับประทานให้เหมาะสมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็ควรระมัดระวังผลไม้ที่มีรสจัดนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทานผลไม้ที่ในแบบทานแบบเยอะๆในปริมาณครั้งเดียวนะคะหลักการง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังผักให้ทานหลากหลายผลไม้แต่พอดีเลือกสดแทนน้ำผลไม้แล้วก็ไม่หวานจัดนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยให้เรานะคะได้รับสารอาหารที่จำเป็นแล้วก็การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะและนอกจากผักผลไม้สารอาหารครบ5หมู่แล้วนะคะยังมีการลดหวานนะคะหวานมันเค็มการเลือกน้ำดื่มนะคะเลือกยังไงนั้นเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะคุณผู้ฟังคะทำไมผู้สูงอายุนะคะจึงควรลดอาหารมันเค็มนะคะแล้วเราจะปรับเมนูในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะการลดหวานมันเค็มในผู้สูงอายุนะคะเมื่ออายุมากขึ้นค่ะร่างกายก็จะใช้พลังงานลดลงนะคะการรับประทานอาหารที่มีหวานมันเค็มมากจนเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังได้นะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันหัวใจและโรคไตค่ะดังนั้นนะคะผู้สูงอายุจึงควรที่จะใส่ใจในการเลือกแล้วก็การปรุงอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการลดหวานเนี่ยค่ะลดหวานจะลดได้ยังไงนะคะก็คือลดการเติมน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มนะคะลดน้ำตาลนะคะหรือว่าลดน้ำอัดลมน้ำหวานชานมหรือลดขนมหวานนะคะแล้วก็เลือกผลไม้ที่หวานน้อยรับประทานแต่พอเหมาะค่ะอ่านฉลากโภชนาการหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะหากติดลดหวานก็ค่อยๆลดความหวานลงนะคะจะทำให้ลิ้นของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะปรับตัวได้มากยิ่งขึ้นนะคะลดมันค่ะแล้วเราจะลดได้ยังไงนะคะลดมันเราเลือกที่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยชอบทานเนื้อสัตว์แบบเนื้อขาวอะนะคะก็จะทำให้เพราะว่าทานง่ายนะคะเนื้อขาวด้วยเนื้อแดงจะแข็งๆหน่อยนะคะก็เราก็ต้องลดเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแล้วก็รับประทานปลาให้เพิ่มมากขึ้นค่ะการลดอาหารทอดนะคะหมูสามชั้นกะทิหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเลือกวิธีต้มนึ่งตุ๋นอบย่างนะคะแทนการทอดแล้วก็ตักอาหารแต่พอดีหลีกเลี่ยงน้ำมันหรือว่าน้ำกะทิที่มากจนเกินไปนะคะส่วนรสเค็มค่ะเราต้องชิมก่อนปรุงนะคะลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วหรือว่าเกลือนะคะลดอาหารหมักดองอาหารแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหมูยอปลาเค็มแล้วก็ลดการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าอาหารสำเร็จรูปนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะสมุนไพรค่ะอย่างเช่นมะนาวกระเทียมขิงตะไคร้นะคะหรือว่าพริกเนี่ยค่ะอาจจะเพิ่มในอาหารเพิ่มรสชาติโดยการแบบเพิ่มรสชาติแทนการเติมความเค็มได้นะคะหลักการจำง่ายๆนะคะของผู้สูงอายุนะคะก็คือหวานน้อยมันน้อยเค็มน้อยกินผักให้มากเลือกอาหารที่หลากหลายนะคะเป็นสิ่งสำคัญก็จะไม่จำเป็นจะต้องงดของหวานของเค็มทั้งหมดนะคะแต่ควรแค่ลดปริมาณการทานแล้วก็เลือกอาหารที่เหมาะสมค่ะก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะยังได้รับพลังงานแล้วก็สารอาหารอย่างเพียงพอนะคะและอีกข้อนึงค่ะก็คือการดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเป็นเรื่องสำคัญของผู้สูงอายุนะคะเมื่ออายุมากขึ้นความรู้สึกแบบกระหายน้ำก็จะลดลงนะคะก็จะทำให้บางคนเนี่ยดื่มน้ำได้น้อยกว่าที่ร่างกายเราต้องการค่ะแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำได้อีกด้วยนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะในผู้สูงอายุก็คือการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันค่ะไม่ควรรอจนแบบกระหายน้ำแล้วค่อยจิบนะคะแล้วก็เลือกน้ำเปล่าเป็นหลักแทนน้ำหวานน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่ให้น้ำตาลสูงค่ะการเลือกดื่มชานะคะชากาแฟควรหลีกเลี่ยงเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะสามารถรับน้ำจากอาหารอย่างเช่นแกงจืดผักแล้วก็ผลไม้นะคะที่มีน้ำเนี่ยในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นพวกแตงโมนะคะที่มีน้ำเยอะแล้วก็สังเกตปัสสาวะนะคะหากมีสีเหลืองเข้มปัสสาวะน้อยหรือว่าปากแห้งนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่เตือนว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ำที่น้อยจนเกินไปค่ะแล้วก็วันที่อากาศร้อนๆเหงื่อออกมากนะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่ทำให้เสียเหงื่อนะคะก็ควรที่จะใส่ใจในการดื่มน้ำให้เพิ่มมากขึ้นกว่าวันปกตินะคะแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนนะคะจะดื่มน้ำได้เท่ากันค่ะผู้ที่มีโรคหัวใจโรคไตนะคะหรือว่าแพทย์สั่งจำกัดน้ำนะคะก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็ไม่ควร

เพิ่มปริมาณน้ำเองด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะในการดื่มน้ำในผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะการดื่มน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็2ลิตรขึ้นไปนะคะในคนที่ปกตินะคะหรือส่วนผู้สูงอายุก็คือจิบๆได้นะคะและที่สำคัญค่ะอีกหนึ่งปัญหานะคะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คือการเคี้ยวอาหารลำบากค่ะบางท่านเนี่ยฟันไม่แข็งแรงฟันหลุดฟันปลอมนะคะใส่ฟันปลอมหรือมีอาการเจ็บในช่องปากนะคะทำให้เคี้ยวอาหารแข็งหรือว่าเหนียวเนี่ยได้ยากจนบางครั้งค่ะคุณผู้ฟังก็จะเลือกที่จะไม่ทานอาหารบางชนิดอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะเราก็ควรที่จะเลือกลักษณะอาหารให้นิ่มเคี้ยวง่ายอย่างเช่นต้มนึ่งตุ๋นนะคะทำให้อาหารนุ่มๆหั่นเนื้อสัตว์เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าบดสับให้ละเอียดนะคะตัวอย่างอาหารที่เหมาะนะคะก็อย่างเช่นข้าวต้มปลาไข่ตุ๋นแกงจืดเต้าหู้นะคะปลาเนื้อนุ่มเนื้อสัตว์สับนะคะแล้วก็ผักต้มสุกจนนิ่มนะคะก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นค่ะถึงแม้จะเคี้ยวลำบากเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเฉพาะข้าวต้มอย่างเดียวนะคะหรืออาหารเหลวเพียงอย่างเดียวเพราะจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับโปรตีนสารอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนอย่างเช่นไข่ปลาเต้าหู้นะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกนิ่มๆแล้วเพื่อช่วยรักษากล้ามเนื้อในผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีปัญหาเรื่องของฟันนะคะฟันปลอมเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ปรึกษาทันตแพทย์นะคะเพื่อช่วยแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้แบบเกิดอาการเคี้ยวลำบากนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเคี้ยวลำบากหรือว่ากลืนลำบากนะคะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะมีอาการแบบไอสำลักขนาดรับประทานอาหารหรือว่าน้ำค่ะอาหารที่ติดคอก็จะ เราต้องควรที่จะเลี่ยงนะคะหรืออาหารที่มีอาการที่ทานเข้าไปแล้วสำลักบ่อยเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินการกลืนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยไม่เพียงแค่กินให้อิ่มแต่ต้องทานและปลอดภัยเพียงพอได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะจำหลักง่ายๆนะคะว่ากินครบกินพอดีเน้นโปรตีนเพิ่มผักและผลไม้ค่ะลดหวานมันเค็มดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะการดูแลเรื่องอาหารในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีราคาที่สูงนะคะหรือเมนูพิเศษอะไรเลยค่ะแต่เป็นการเลือกอาหารที่มีประโยชน์รับประทานให้เหมาะสมกับร่างกายแล้วก็โรคประจำตัวของเรานะคะเพราะการทานอาหารที่ดีจะช่วยให้เรามีพลังมีแรงทำกิจวัตรประจำวันได้รักษากล้ามเนื้อได้ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแล้วก็พัดตกหกล้มได้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังก็คือช่วยให้เราเนี่ยค่ะสูงวัยอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็จะเป็นภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามหรือว่ากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook โรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือสอบถามได้ที่หมายเลข076-584-250นะคะ076-584-250ในวันและเวลาราชการแล้วก็จะมีอีก1เรื่องนะคะที่จะแจ้งคุณผู้ฟังนะคะเกือบลืมไปเลยก็คือการจองห้องพิเศษของโรงพยาบาลตะกั่วป่าตอนนี้มีจองออนไลน์แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกดเข้าไปในแฟนเพจ Facebook โรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือว่าโทรได้ที่076-584-250นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะจองห้องก่อนล่วงหน้า7วันนะคะเราก็จะมาพบกันนะคะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนก็คลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
4: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
11: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
10: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
11: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
10: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
11: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
10: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
11: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
10: ที่ลาวิตาสาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: ฮัลโหลป้าดิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
10: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: พบเบาะแสยาเสพติด อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนโรคใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้

0: าจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
2: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าข่ายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติ๊กเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะโดยสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีทีมงานของเราองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างของเรานะคะพี่พิเชษฐ์เดืองนาคนะคะมีพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะรายการของเราค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณถึง 16:30 นนะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวก็มีช่วงที่น่าสนใจมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพบกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับท่านรองปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในประเด็นเรื่องของโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาซึ่งมิวเองค่ะก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการที่ทางด้านของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการเชิญสื่อมวลชนค่ะไปไปพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชชาวสงขลาได้รับทราบกันนะคะและอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงท้ายของรายการก็จะเป็นช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวของผลจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะมาเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะเราก็จะพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทานนะคะโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมีการสร้างมีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าโครงการนี้ มีความเป็นมาอย่างไรตั้งอยู่ตรงไหนบริเวณส่วนไหนของชายฝั่งนครศรีธรรมราชระโนดสงขลานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโครงการนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านรองปัญญพงษ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะท่านรองเพราะรายการของเราวันนี้เวลาน้อยนะคะอยากจะให้ท่านรองพูดถึงความเป็นมาของโครงการที่ตั้งของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับโครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างรวมถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาด้านโน้นกระแสสิน
1: นะคร ับ
2: ก็คือโครงการส่งน้ำรักษาเหล่านี้นะครับได้ตั้งกันมานานระยะเวลาก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3โครงการเนี่ยประสบปัญหาร่วมกันเช่นอำเภอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะมีปัญหาร่วมกับโครงการอื่นๆนะครับอยู่ที่อำเภอหัวไ
1: ท
2: รร่วมกับระโนดกระแสสินนะครับโครงการระโนดกระแสสินเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดนะครับแล้วก็จะดูแลพื้นที่ส่งน้ำชนรับประทานของอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหนครแล้วก็อำเภอหัวไทรบางส่วนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยนะครับประมาณ 480,000 กว่าไร่
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะดูแลอำเภอชะอวดนะครับอันนี้ก็จะมีสำนักงานอยู่ที่ตำบลวังอ่างนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งก็จะดูแลน้ำในพื้นที่อำเภอกวนขนุนอำเภอป่าพยอมของอำเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับรวมถึงอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไทรของจังหวัดนราธิวาสของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนังก็ดูแลเรื่องน้ำของอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทรอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับโครงการปากพนังบนเนี่ยดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660,000 กว่าไร่โครงการปากพนังล่างเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าไร่และลดกระแสสิน 480,000 กว่าไร่รวมแล้วเป็นเกือบ2ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่ความกว้างอะไรพวกนี้มากมายทำให้เวลาประสบปัญหาเนี่ยทั้ง3โครงการนี้นะครับประสบปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของในช่วงน้ำในหน้าแล้งเนี่ยนะครับก็จะมีการขาดน้ำกันทั้ง3โครงการแล้วก็มีน้ำท่วมในฤดูฝนนะครับเนื่องจากว่าทั้ง3โครงการนี้มีลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยที่เหมือนกันก็คือด้านต้นน้ำเนี่ยทั้ง3โครงการจะรับน้ำในพื้นที่ตัวเองนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาในพื้นที่2ล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับแล้วก็มีต้นน้ำที่เป็นสายน้ำนะครับก็คือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เทือกเขานครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: เทือกเขานครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะทอดยาวตั้งแต่อำเภอร่อนพิบูลจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอป่าพยอมกวนขนุนแล้วก็ศรีนครินทร์กงหลาป่าบอนของพัทลุงยาวไปนู่นเลยนะครับทีนี้พอมีฝนตกลงมาในพื้นที่รับน้ำของพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่รับน้ำส่วนใหญ่ไว้นะครับก็คือแม่น้ำปากพนังซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอชะอวดนะครับรับน้ำแล้วเนี่ยก็จะไหลผ่านอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาออกที่อำเภอปากพนังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับที่เราเรียกว่าคลองพระดำริเป็นคลองชะอวดแพรกเมืองอันนี้ก็แยกจากแม่น้ำปากพนังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็จะไปลงทะเลที่อำเภอหัวไทรที่ประตูระบายน้ำแพรกเมืองตรงนั้นนะครับด้วยความที่เป็นต้นน้ำเดียวกันนะครับแล้วก็แยกสายไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยทั้ง3โครงการนี้ก็จะมีผลกระทบร่วมกันเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาความเหมาะสมที่จะปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาร่วมกันในภาพรวมท
1: ั
2: ้ง2ล้านกว่าไร่ปัญหาที่พบนะครับที่โครงการศึกษามาพบเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาหลักๆอยู่5เรื่องนะครับก็คือเรื่องของ ความขาดแคลนน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าฝนน้อยฝนน้อยเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าป่าต้นน้ำของเราเนี่ยนะครับลดจำนวนลงเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันเนี่ย
1: อันนี้สำคัญเลยเป็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันทำให้ อะไรต่อมีอะไรที่เราคาดหวังว่ามันจะอุดมสมบูรณ์มีฝนตกปริมาณเพียงพอกับความต้องการเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยครับมันก็เลยเป็นไปได้ยากนะครับในเมื่อป่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตอีกแล้วลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเองก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับพฤติกรรมการใช้น้ำพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหลักนะครับก็ได้แก่พวกคลองส่งน้ำที่ชำรุดคลองส่งน้ำที่มีศักยภาพส่งน้ำไม่ถึงพื้นที่การเกษตรแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำนะครับ
1: ค
2: ุณภาพน้ำเนี่ยก็มีผลทำให้ขาดแคลนน้ำได้เช่นกันนะครับบางทีน้ำเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่โอเคอะครับมันไม่
1: สามารถนำมาใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับถึงมีก็เอามาใช้ไม่ได้มันก็ยังทำให้ปัญหาการขาดน้ำขาดแคลนน้ำเนี่ยยังขาดแคลนอยู่ดี
1: ค่ะ
2: แล้วก็โครงการนี้นะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็มีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมีแผนที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำน้ำที่จะต้องระบายในช่วงน้ำหลากลงทิ้งในทะเลเนี่ยนะครับผันไปเติมน้ำให้กับโครงการละโนดกระแสสินรวมทั้งเวลาที่ในพื้นที่โครงการในจังหวัดนครของอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอประชันพระเกียรติพวกนี้ครับที่ขาดน้ำเนี่ยก็จะได้ดึงน้ำคืนมาจากระโนดกระแสสินมาช่วยในช่วงหน้าแล้งในยามวิกฤตพวกนี้ด้วย
1: คร
2: ับนี่ก็เป็นลักษณะของโครงการที่แก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหาที่สองนะครับนอกจากการขาดแคลนน้ำแล้วเนี่ยเวลามีฝนตกหนักเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับแล้วก็จะท่วมแช่ขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานครับก็คงนึกภาพออกนะครับว่าพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังโดยในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็มีที่ราบอยู่แถวอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่ราบลุ่มป่าพลุเลย
1: ใช่ป่าพลุ
2: ที่ราบลุ่มป่าพลุเนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพื้นที่ของป่าพลุเนี่ยมีระดับผิวระดับพื้นเนี่ยครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1-2 เมตรเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอน้ำแห้งเนี่ยนะครับปัญหาของน้ำทะเลเนี่ยก็จะไหลลุกล้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบอีกนะครับก็แถวอำเภอหัวไซอำเภอระโนดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในหยกเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นที่ใหญ่โตนะครับเป็นพื้นที่มากมายตรงนี้แล้วก็เป็นที่ดอนมีพื้นดินสูงกว่าผิวพื้นของป่าพลุที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ปัญหาพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความยากในการบริหารจัดการขึ้นมาครับแล้วก็ปัญหาที่3นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าพลุในป่าพลุเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำแห้งน้ำน้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาในป่าพลุเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นทันทีต้องใช้คำว่าระเบิดเลยนะครับเหมือนตอนนี้ที่มันมีไฟไหม้มีอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยครับเกิดจากน้ำในป่าพลุเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควบคุมนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าแล้วสารไพไรต์ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีโอกาสสัมผัสกับอากาศในผิวในเหนือผืนดินเนี่ยได้เยอะนะครับมันก็จะแปรสภาพเป็นสารประกอบของกรดซัลฟูริกมันก็เลยทำให้เกิดน้ำเปรี้ยวขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับก็ศึกษาเรื่องของแนวทางการเพิ่มระดับเก็บน้ำในป่าพลุ นะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันการลดระดับน้ําในพื้นที่รอบๆป่าพลุนะครับก็คือพยายามชะลอน้ําเอาไว้ในป่าพลุเนี่ยให้ได้นานที่สุดแล้วก็รักษาระดับน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงจะควบคุมเรื่องของน้ําเปรี้ยวเรื่องของไฟป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรตรงนี้ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ปัญหาที่4นะครับที่กําลังดังอยู่ก็คือปัญหาเรื่องวัชพืชในแหล่งน้ํา
1: ค่ะ
2: นะครับปัญหาวัชพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทางกรมชลประทานนะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องของวัชพืชเรื่องปักตบชวาเรื่องจอหูหนูยักษ์อะไรตรงนี้นะครับชลประทานเนี่ยจะดูแลเรื่องของคลองส่งน้ำเรื่องของทางน้ำชลประทานนะครับที่ประกาศในกฎกระทรวงนะครับว่าเป็นทางน้ำชลประทานเนี่ยตรงเนี้ยชลประทานจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่ไม่ใช่เป็นคลองสาธารณะเป็นคลองที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยครับอ
1: ัน
2: นี้กรมชลประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้หรือว่าทำอะไรในพื้นที่ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวัชพืชในแหล่งน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางการศึกษาของปัญหาวัชพืชเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับให้มันเป็นการแก้ไขในเชิงบูรณาการและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกำจัดวัชพืชใต้น้ำเรื่องของการนำวัชพืชไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของการกำจัดหรือว่าควบคุมในเชิงชีวภาพนะครับแล้วก็เชิงสารเคมีที่ปลอดภัยต่อชีวิตและระบบนิเวศนะครับอันนี้กรมชลประทานก็มีนวัตกรรมเรื่องของสารเคมีที่นำมาผสมแล้วก็ใช้กำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของการใช้ประโยชน์ขยายผลการใช้ประโยชน์อยู่ไปสู่หน่วยงานอื่นๆให้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็วิธีการจัดการในเชิงชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมนะครับก็ดึงเอาทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมากำจัดวัชพืชควบคุมแล้วก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีแนวทางในการในนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในผลการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาที่5เป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาการจัดการน้ำการจัดการน้ำที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมันมาจากที่สูงนะครับที่ราบแล้วก็ต่ำกว่าทะเลนะครับแล้วก็ไปสูงกว่าระดับพลุนะครับแล้วก็ไปที่ชายหาดแล้วก็ปล่อยน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันตกท้องช้างนะถ้าพูดภาษาแม่บ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นแอ่งกระทะเป็นอะไรตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นทำให้การบังคับการจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็มีเทคนิควิชาการที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับป
1: ั
2: ญหาเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากโครงการเขาเก่าแก่แล้วก็ไม่ทันสมัยเนื่องจากสร้างกันมานานลักษณะนิสัยของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลักษณะของการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากนะครับก็เลยทำให้อาคารควบคุมบังคับน้ำเนี่ยมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในปัจจุบันนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงต้องใช้ระบบอะไรพวกนี้นะครับที่จะต้องนำมาปรับใช้กันอีกเยอะเลยนะครับเช่นเรื่องของการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะครับหรือ IoT เนี่ยนะครับมาพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำในปัจจุบันเรื่องการไหลของน้ำคุณภาพน้ำอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบอะไรไปยังไงระดับน้ำตรงนี้เป็นแบบนี้ฝนตกเท่านี้ส่วนที่พื้นที่ที่เราต้องการทราบเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรในเชิงบวกเชิงลบไอ้ตรงนี้ก็จะสามารถติดตามได้เป็นสาธารณะนะครับเน
1: ี่
2: ยตรงนี้คือส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างตรงๆครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะ16:30 นนะคะก็ต้อง ก็เวลาของเราน้อยมากๆแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้น่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยเรื่องนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองปัญญพงษ์สมพยมนะคะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้น่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องนี้แบบเต็ม
2: ครับในรายละเอียดนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะให้สอบถามด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็16:30 น.นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวท.สุไหงโกลกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและพบกับรายการ5แยกข่าวของเรากันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสวท.ตะกั่วป่าสำหรับวันนี้มิวกี้เสรณีนาวงพร้อมด้วยพี่พิเชษฐ์เรืองนาคและพี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันทวิราชและคุณยหล่อเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: จากเส้นกระจูดธรรมดาผ่านสองมือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินีเวชเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนง หนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทเดโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศีลของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
3: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
6: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 นาทีณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างเกราะป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลาน

0: ุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: วันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: รองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวง อาคารมหาดเล็กและอาคารบริการ

0: และสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคสจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
1: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
2: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิกาซีในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเงาและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดThe Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม ทมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
1: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหารอเจ๊แวร์และคุณชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
8: ์นายชนะมิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติ เอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันที่1กันยายน2569เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้แน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับอังคารที่1กันยายน2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับรวมถึง AM ครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับช่องทางไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นไหนรายงานตัวมาด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่เลยนะครับบอกว่าคุณบอลฝนมาพร้อมกับเวลาเลิกงาน 4:30 นี่เรียกว่าตั้งเค้าแล้วนะครับเหมือนเป็นกระดิ่งเหมือนแบบเวลาที่เราเลิกเรียนก็จะมีเสียงตี๊ดนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกับฝนของการเลิกงานพอดีเลยทำให้หลายๆพื้นที่เลยวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับทางด้านของวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับวันนี้ก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเป็นยังไงบ้างครับแป๊บเดียวนะอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีข้อความบอกว่าเร็วมากๆวันเวลาเดินทางรวดเร็วเหลือเกินนี่ก็เข้าสู่เดือน9แล้วใช่ไหมครับเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็ตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเราก็จะบ๊ายบายปี2569นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการทำงานนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วรายงานมาได้นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าโอ้เป็นยังไงบ้างแต่ละท่านบอกว่าอุ๊ยงานยุ่งมากเลยทีเดียวนะครับภารกิจก็ค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียวนะครับเริ่มเดือนใหม่นะก็โทรศัพท์มาส่งข่าวกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปหลังไมค์ของเราครับวันนี้มีช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับดูแลหลังไมค์ช่างเทคนิคอยู่แล้วก็ประสานงานครับวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็รับหน้าที่พูดคุยนะครับทักทายแล้วก็ส่งข้อความในทุกๆเรื่องของคุณผู้ฟังนะครับจากทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่นะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความหวังใช่ไหมฮะของพี่น้องคนไทยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มีหญิงสายบุญนะครับบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถูกงวดนี้ไม่เป็นไรนะครับแหมบางคนบอกว่ามีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นคุณบอลวันนี้1กันยายนนะครับก็แสดงความยินดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่วันนี้ได้โชคส่วนใครที่อาจจะเฉียดๆไปก็เดี๋ยวรออีก15วันนะครับก็กลับมาร่วมสนุกมาลุ้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความมานะครับแน่นอนเพิ่มเติมมาทุกพื้นที่นะครับที่ฟังรายการอยู่ติดตามกันได้ทักทายกันแล้วก็อย่าลืมการกดถูกใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับทีมงานเราสักนิดนึง1แชร์ของคุณเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้ว1หัวใจ1การกดไลค์ในเพจ Facebook ก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญนะครับในการที่ให้ทีมงานของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวได้ชื่นใจนะครับในวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยใครแชร์แล้วพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับใครกดถูกใจใครกดข้อจอข้อใจแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวแน่นอนครับวันนี้หลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะติดนะครับเรื่องราวของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเรียกว่าก็มีความสุขนะครับกับการได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเจอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาคือสิ่งหนึ่งเลยคือรับฟังปัญหาโดยตรงนะครับไม่ต้องมีการส่งผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีไปฟังจากพี่น้องประชาชนโดยตรงว่าที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีปัญหามีเรื่องอะไรบ้างที่จะนำมาสู่การแก้ไขโดยวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 น.ก็ในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการลง งท่านนายกรัฐมนตรีแถลงผลเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้การตอบรับนะครับเรียกว่าโอ้โหท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องของการไปที่แต่ละพื้นที่นะครับคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ไปยังอำเภอต่างๆของที่จังหวัดสงขลาด้วยเคาะมาตรการสำคัญครับควิกวิน4ด้านเร่งยกระดับนะฮะ5จังหวัดภาคใต้ของเราเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงแล้วก็รับมือภัยพิบัติด้วยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านแถลงเรื่องของผลการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือที่เราเรียกกันก็คือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่นะครับกลุ่มจังหวัดนะฮะภาคใต้5จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีโดยคณะรัฐมนตรีครับกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะครับครอบคลุม4เรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการทันทีมาดูสรุปก่อนเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องแรกเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีสรุปนะฮะเรื่องของการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรื่องเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับยกตัวอย่างก็คือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟโลนค่าธรรมเนียมบสย.นะครับรวมทั้งขุดลอกและบำรุงร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องปากท้องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเร่งยกระดับนะฮะ5จังหวัดของภาคใต้อย่างที่บอกคือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับจะทำให้ปากท้องของพี่น้องที่พื้นที่5จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคาะมาตรการนะครับควิกวินนะครับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องหัวใจสำคัญเลยทีเดียวมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อกี้เรื่องเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตครับท่านบอกว่าเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยเดินหน้าครับก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นะครับแล้วก็พร้อมหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมนะครับมาดูเรื่องด้านความมั่นคงกันบ้างครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงเรื่องนี้จากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้านความมั่นคงครับเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกันกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนี่คือเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติท่านก็ได้มีการแถลงนะครับคือการจัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบรรเทาเรื่องของภัยพิบัติรวมถึงเห็นชอบครับหลักการนะฮะเรื่องของการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะมาขยายความให้สำหรับครัวเรือนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมนะครับนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้3ช่วงนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าโครงการสำคัญนะครับอาทิสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็ยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับเพื่อยกระดับการคมนาคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำด้วยว่าการมาประชุมครั้งนี้ครับไม่ได้มารับฟังแล้วจบนะครับแต่ต้องรับฟังแล้วลงมือทำนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลจะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นจริงในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดนะครับที่มีการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าซึ่งได้ลงเอาไว้ครับเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แถลงเรียกว่าเป็นความสำเร็จนะครับได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็มาต้อนรับนะครับหลายคนก็เรียกว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็จะมีกำลังใจไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงของการเปิดรายการมีข้อความส่งมาบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับติดตามฟังรายการอยู่จับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้ก็ส่งข้อความมาอย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเพิ่มเติมกันแน่นอนเมื่อกี้นี้เป็นการสรุปประเด็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของการลงไปในพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการอย่างที่ทุกท่านทราบเลยสงขลาหาดใหญ่นะครับน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยแล้วก็มาช่วงเวลาประมาณสักพฤศจิกายนเนี่ยจะเกิดเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วหลายพื้นที่ก็เดือดร้อนหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาก็เดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้1กันยายน2569นะครับท่านก็ไปพร้อมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยตนเองครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไปติดตามนะฮะสถานการณ์รวมถึงแนวทางคุณผู้ฟังในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการนะครับก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ครับครั้งนี้ก็มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้บรรยายสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของแผนการบริหารจัดการระบบป้องกันและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ท่านบอกมุ่งเน้นครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่รับน้ำนะครับกรณีที่โอ้โหเราจะสังเกตเลยว่าพอภาคใต้ของเราเจอฝนเนี่ยจะเจอหนักนะครับแล้วก็ตกแบบค่ำวันค่ำคืนตกต่อเนื่องใครที่เป็นคนใต้ที่ฟังอยู่เนี่ยจะเข้าใจเลยแล้วก็จะทราบเลยว่าตกแบบต่อเนื่องจริงๆตกมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกลางคืนก็ตกนะครับตกต่อเนื่องตกประจำแล้วก็ตกซ้ำที่จุดเดิมด้วยนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำการกักเก็บการชะลอน้ำนะครับรวมถึงไปจนถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับกับการเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาดูครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนนะครับก็ตรงนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญคุณผู้ฟังในการรองรับแล้วก็การชะลอน้ำก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเข้าสู่เขาเรียกว่าใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำจากเดิมเนี่ยประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักช่วยชะลอการไหลนะครับของน้ำแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองแล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ขอจัดสรรงบประมาณนะครับ75ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันครับเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้วางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำครับโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่ ที่1เพิ่มเป้าหมายครับเป้าหมายเนี่ยคือเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะต้องให้น้ำระบายออกไปได้เร็วที่สุดในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงของน้ำหลากด้วยคุณผู้ฟังนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปลายคลองเตยนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากเดิม63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 44% นะครับจะช่วยเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในเขตเมืองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็รายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุมเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับตลอดจนจำนวนชุมชนกว่า103ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจย่านชุมชนที่มีประชาชนมีภาคธุรกิจนะฮะแล้วก็มีสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพครับระบบการกักเก็บและระบายน้ำนะฮะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับภาพข่าวนี่ก็ในเพจของสวทครับก็ลงไว้นะครับท่านนายกลงไปทุกจุดเลยครับของที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อลงไปดูด้วยตนเองนะครับตามข้อสั่งการที่จะต้องมีแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการเพิ่มศักยภาพนะฮะของการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายปีทุกท่านจะทราบเลยว่าฝนตกหนักแน่นอนนะครับแล้วก็มีมรสุมอีกนะครับมีเรื่องของพายุที่เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดด้วยนะฮะท่านก็ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ไปติดตามสถานการณ์แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการนะครับมีข้อความหลายท่านเลยบอกว่าติดตามข่าวอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ติดเรื่องราวของการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับหลายๆคนก็บอกว่าติดตามตลอดทั้งวันเลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับภาคเหนือนะครับมีข้อความจากที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนมาส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ทยอยส่งเข้ามาเป็นกำลังใจในการจัดรายการในวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกกันนะฮะดูข้อความกันสักนิดนึงคุณอเนกพลิกไทยพี่ติมคลองเตยครับแชร์เรียบร้อยนะครับมีคุณโอนะฮะวันนี้ส่งเข้ามาด้วยแชร์ให้เรียบร้อยผ่านทางเพจของสวทของเรานะครับอ่ะมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องราวของประชุมครม.สัญจรที่ต้องบอกว่าทุกท่านเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามนะฮะเรื่องราวสำคัญแต่หนึ่งเรื่องครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อหลายๆคนบอกเป็นไวรัลเลยตลอดทั้งวันเสื้อสวยมากนะครับเป็นผ้านะฮะสวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรครับโทนสีก็สวยมากเลยนะครับเป็นโทนม่วงเหลื่อมทองนะครับร่วมกันในการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาอยากให้ทุกท่านเห็นภาพจังเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อลายสวยมากครับแล้วก็เรียกว่ามีอัตลักษณ์นะฮะของความเป็นจังหวัดสงขลาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอนะครับเป็นลายราชวัตรต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและตอนนี้ครับผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาตอนนี้เรียกว่าโด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศก็มีการนำภาพไปลงด้วยนะเพราะว่าลายค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มีความงดงามมากๆเลยวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็สวมใส่นะครับเข้าการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูรายละเอียดสักนิดนึงครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าผ้าทอลายราชวัตร ฒน์เนี่ยเป็นผลงานนะครับจากกลุ่มราชวัฒน์แสงส่องล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองคุณผู้ฟังแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำด้วยจนเกิดเป็นมิติโทนสีม่วงเหลื่อมอย่างงดงามเลยทีเดียวนี่คือเอกลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์นะครับที่เรียกว่าพอเราได้ดูรายละเอียดของตัวเสื้อนะครับบนซูมใกล้ๆดูเนี่ยจะบอกว่างดงามมากๆเลยลายเขาจะแน่นแล้วก็มีความเหลื่อมนะฮะทั้งสีน้ำเงินสีทองนะครับอย่างที่บอกสีขาวแล้วก็สีดำนะฮะเกิดมิติเป็นโทนม่วงเหลื่อมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไล่เฉดสีกันได้อย่างงดงามเลยทีเดียวตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะฮะที่ได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีการเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญครับสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นสีสันสำคัญในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นการร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการตระหนักรู้เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับผ้าทอเกาะยอนะฮะเสื้อผ้าทอเกาะยอที่บ่งบอกถึงลายราชวัฒน์ตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมยอดออเดอร์โอ้โหเรียกว่าผลิตกันแทบไม่ทันเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากความตั้งใจนะครับที่จะถ่ายทอดเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและพอออกสู่สายตาคนไทยก็มีออเดอร์เข้ามานะครับสั่งเรียกว่าหลายแต่หลายตัวเลยเป็นร้อยๆตัวมีการส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งนะครับจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูภาพไปดูลายที่งดงามนะครับลายราชวัฒน์ได้ในเพจของเราครับก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับแต่ละท่านนี่ท่านยศชนันก็ใส่นะครับมีโอ้เยอะแยะเลยทุกท่านเลยใส่นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สวมใส่มีดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ก็สวมคือต้องบอกว่าทุกท่านเลยก็เรียกว่าสุดยอดจริงๆสวยงามมากๆแล้วก็คัตติ้งก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เกิดขึ้นนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วถึงความสำเร็จด้วยนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของอาหารนะครับทั้งในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆด้วยนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ข้อความยังคงเดินหน้าส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องฝนมาแล้วคุณอาร์ตบอกนะครับตอนนี้ในหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
8: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
9: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
8: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
9: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
10: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
11: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
11: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ 17:32 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องนะครับต้องบอกว่าผู้ฟังก็ติดตามกันจากหลากหลายพื้นที่วันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรแน่นอนความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลหญิงครับวันนั้นเนี่ยดูลุ้นมากเลยหลายๆคนบอกว่าปลื้มใจปลื้มที่สุดแล้วก็เชียร์อยากจะซัพพอร์ตอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็แบบโหบางคนดูแล้วถึงกับน้ำตาไหลเลยเห็นความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจความทุ่มเทก็มีการต้อนรับครับนักตบสาวไทยหลังคว้าแชมป์แล้วก็เตรียมนะครับตีตั๋วรอบโอลิมปิกด้วยโอ้โหเรียกว่าเราจะได้ภาคภูมิใจกันนะฮะกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราที่จะเดินทางไปแข่งโอลิมปิกด้วยเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความชื่นใจนะครับแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะครับเป็นข่าวดีมากๆที่สุดข่าวนึงในรอบปีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของการต้อนรับนะฮะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งเลยแล้วก็เป็นความชื่นอกชื่นใจของพวกเราคนไทยด้วยมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงด้วยสำหรับกระทรวงพลังงานร่วมกับพันธมิตรนะฮะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026นะครับภายใต้แนวคิด For a Secure and Sustainable Energy Future นะครับระหว่างวันที่14-17 กันยายน 2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวครับบอกว่าเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บริษัทชั้นนำกว่า 5,000 คนจาก150ประเทศเพื่อมาหารือกันครับแล้วก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมนะฮะถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AIX Energy นะฮะซึ่งที่จะมุ่งบูรณาการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับมีเรียกว่ากิจกรรมสำคัญสำคัญระดับชาติอีกมากมายนะครับอาทิการประชุมผู้นำโต๊ะกลมด้านพลังงานนะครับณทำเนียบรัฐบาลมีการเสวนาระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำนะครับซึ่งได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยเทียบชั้นกับประเทศผู้นำระดับโลกนะครับและที่สำคัญเนี่ยตลอดจนตรงนี้ครับเป็นการสร้างโอกาสสำคัญนะครับในการนำเสนอเรื่องของนโยบายด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทย ในการเป็นศูนย์กลางคุณผู้ฟังด้านการลงทุนและอุปสงค์พลังงานของภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับบริษัท DMG Event นะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับโดยงานก็จะกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่14กันยายนถึงพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ย้ำกันอีกทีครับสถานที่ในการจัดงานคุณผู้ฟังศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่ารัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีผู้แทนภาครัฐจาก30ประเทศนะครับมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนนะครับมีวิทยากรกว่า 1,000 คนแล้วก็มีบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งจาก150ประเทศนะฮะก็จะมาเข้าร่วมด้วยนะครับกับการประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่14ถึง17กันยายนครับ Gas Tech Exhibition and Conference 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นย้ำอีกทีนึง14ถึง17กันยายนนี้นะครับแน่นอนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆคนนะครับที่สนใจด้วยนะครับเวทีนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีสำคัญมากๆเลยทีเดียวในการเปิดเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญรวบรวมเอารัฐมนตรีนะครับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศนะครับมาพูดคุยกันมาหารือกันแล้วก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมเรื่องของเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AIX Energy นะครับเพื่อที่จะมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีเรื่องปัญญาประดิษฐ์ให้เข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยนะครับก็มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปนะครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็ชื่นใจนะครับนักตบสาวไทยของเรานะครับก็มีคนไปต้อนรับเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวทางด้านของนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะโดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมกับการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับปรบมือดังๆให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสุดยอดนะครับแล้วก็แบบลุ้นดูไม่ไปไหนเลยนะครับเปิดทีวีดูแล้วก็เชียร์เรียกว่าโอ้โหใจเต้นตุ้มๆต่อมๆหลายคนเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็น้ำตาไหลพอได้แชมป์ปลื้มนะฮะแล้วก็มีความสุขโดยรัฐบาลครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงการคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สำเร็จครับทั้งนี้ก็จะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อเป็นการขอบคุณนะฮะนักกีฬาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณโค้ชนะครับที่เรียกว่าตั้งใจกันทั้งทีมเลยในการฝึกซ้อมนะครับในการที่จะนำความสุขมาให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เตรียมครับวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของการเก็บตัววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะฮะ2028นะครับด้านโค้ชออสครับโค้ชออสโอ้ยต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะท่านเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับโค้ชออสของเราหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับท่านบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากแรงใจนะฮะของแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมนะครับซึ่งสมาคมก็ทำงานอย่างใกล้ชิดครับกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดนะครับก็ขอแรงใจจากคนไทยอีกครั้งนึงนะครับที่จะต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริม ทีมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจนะฮะลุ้นกันเชียร์กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันโดยทางด้านของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เตรียมเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเดินทางครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปนะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่นชมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับส่งกำลังใจมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามาดูเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าหลายคนเลยนะครับที่ได้ติดตามกันนะครับล่าสุดก็มีหนึ่งข่าวนะครับครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่โดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนะครับเรื่องของร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีครับตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปตรงนี้ครับก็เพื่อช่วยลดต้นทุนนะฮะการประกอบกิจการช่วยเรื่องของการรักษาฐานการผลิตเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยมาตรการดังกล่าวครับก็จะครอบคลุมนะฮะผู้ประกอบกิจการโรงงานนะฮะจำพวกที่2นะครับแล้วก็โรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดครับโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานนะครับการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานเหล่านี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยล่าสุดครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าองค์นี้เป็นประโยชน์สุดๆเลยทีเดียวนะครับทั้งลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตนะฮะแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากนั้นครับกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้ก็มีข่าวมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าจากการลงพื้นที่นะครับเรื่องของการศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสำนักงานนะฮะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยบอกยังไม่แล้วเสร็จมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แต่เดิมเนี่ยมีแนวโน้มไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้เนื่องจากก็คือเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมีมานานกว่า18ปีแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เทคโนโลยีดังกล่าวก็มีความล้าสมัยไปมากหากจะนำมาซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์เดิมอาจไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้แต่ในส่วนที่ยังมีความเป็นไปได้ในการนำกลับมาใช้ประโยชน์คือโครงสร้างของอาคารนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังสามารถพัฒนายังสามารถต่อยอดได้โดยล่าสุดครับก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ้องนะฮะทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันบอกว่าควรนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การหารือของคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายนก็คือวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางด้านของการเสนอครม.จะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอควาเรียมวิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาขีดเส้นครับประมาณสัก90วันนะฮะรู้ผลยอมรับว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีแนวโน้มไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมันล้าสมัยแล้วนะครับ

ที่จะเดินหน้านะครับในการที่จะนำเรื่องนี้มาแก้ไขต่อไปด้วยอควาเรียมหอยสังแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับก็เป็นความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและแน่นอนครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นนะครับเรื่องของครม.วันนี้ก็ไฟเขียวครับเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองนะฮะคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐก็จะมาช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 เสียชีวิตได้ไป2ล้านคุณผู้ฟังวันนี้ครับรายละเอียดของครม.เห็นชอบในหลักการนะครับเรื่องของการจัดให้มีระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวก็บอกระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐนะครับจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยคุณผู้ฟังได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะฮะจากการรอเกิดแล้วค่อยเยียวยาสู่เรื่องของการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยขณะที่ภาครัฐครับสามารถบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นมาดูรายละเอียดครับเรื่องของระบบนะฮะเขาบอกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้ครับมีหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะครับกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะฮะก็มอบหมายให้ปภ.ครับแล้วก็คปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะต้องบอกว่าเป็นระบบสำคัญเลยทีเดียวให้แล้วเสร็จนะฮะโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเร่งศึกษาแนวทางนะครับแล้วก็เรื่องของการยกเลิกการแก้ไขรวมถึงการปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนะครับล่าสุดวันนี้ครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างคุ้มครองวาตภัยคุ้มครองอุทกภัยคุ้มครองแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนบ้านเสียหายเนี่ยท่านจะได้รับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิตจะได้รับ2ล้านบาทนะฮะก็ติดตามกันต่อครับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับต้องบอกว่าทุกท่านเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ส่งข้อความมาบอกว่าทุกวันก็ต้องติดตามฟังรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่หลายๆท่านเลยบอกว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องปากท้องทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องชุมชนทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับก็ส่งข้อมูลส่งข้อความมาตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังสักนิดนึงที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณอัชราปิ่นทองพระรุ่งส่งมาเป็นภาษาโอ้ญี่ปุ่นส่งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสวัสดียามเย็นครับติดตามฟังกันอยู่นะครับรับฟังตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยโอ้ขอบพระคุณมากเลยหอกระจายข่าวนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเป็นสื่อที่ต้องเรียกว่าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเปิดหอกระจายข่าวกันไปในทุกๆจุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงที่เป็นประโยชน์นะฮะก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณผู้ใหญ่สมานสิงห์โทนะครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณทองพูนดีนอชื่นชมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจจะขอเชียร์ขอชมแล้วก็ขอให้กำลังใจแบบนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับของประเทศไทยเดี๋ยวก็จะมีเอเชียนเกมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ลุ้นกันแล้วก็เกาะติดกันผ่านทางสวทของเราเช่นเดียวกันนะฮะมีดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็คุณ
จารินีนะครับส่งข้อความมาขอบคุณมากๆเลยอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นะฮะ

0: ทำเรื่องของการ PR นำทีมสื่อส่วนกลางครับลงพื้นที่เรื่องครม.สัญจรต้องบอกว่าในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่โอ้โหมีไฮไลท์สำคัญชั่วโมงต้นชั่วโมงเนี่ยบอกไปแล้วผ้าทอลายราชวัตรคุณผู้ฟังรู้จักไข่ครอบไหมครับโอ้โหไข่ครอบเป็นเขาเรียกว่าอาหารพื้นถิ่นของที่จังหวัดสงขลามะม่วงเบาด้วยนะครับครม.สัญจรครั้งนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีเลยนะครับล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับได้มีการเปิดเผยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกเลยว่ากระทรวงมหาดไทยครับได้มีการขานต่อนะฮะเรื่องของนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus นะครับซึ่งแน่นอนคือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการพัฒนาเรื่องสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ตลาดท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ในชุมชนด้วยนะครับทางด้านของพัฒนาการจังหวัดสงขลานางสาวรัตนาไมสันนะฮะท่านบอกว่าจังหวัดสงขลาโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินหน้าผลักดันการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและก็ขยายตลาดมุ่งเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะล่าสุดก็มีการนำเอาสินค้าทั้ง16อำเภอนะฮะแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเนี่ยมาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตีชาชักไม่ว่าจะเป็นไข่ครอบนะฮะยำสาหร่ายผมนางมะม่วงเบาแช่อิ่มสิงหนครนะครับแล้วก็มีไอติมจำปาดะมีเต้าคั่วสงขลาด้วยนี่อันนี้อร่อยมากเต้าคั่วสงขลาคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูนะครับลองไปค้นหาใน Google ก็ได้อร่อยมากนะฮะทานกับกุ้งทอดนะแล้วก็มีผักมีไข่ต้มนี่นะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนี่มีใครที่เคยทานเต้าคั่วสงขลานี่จะบอกว่ารสชาติยกนิ้วให้เลยนี่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าพื้นที่จังหวัดสงขลานี่มีผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 1,034 รายนะฮะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนบอกว่าสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับแล้วก็เวลามาออกร้านหรือว่ามาทำการจัดงานโอท็อปนี่เรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับทุกครั้งเลยสำหรับเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับแม้ว่าจะมีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายอดออเดอร์สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่ได้ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลานะครับเพื่อเป็นการศึกษาทั้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตไข่ครอบสงขลาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลาต้องบอกว่าหลายๆคนประทับใจรสชาติของไข่ครอบนะฮะเนื้อมันจะหนุบๆแล้วก็ทานกับข้าวสวยนะอร่อยมากเป็นไข่แดงไข่แดงสดๆเลยนี่แล้วเอาไปนึ่งนะรสชาติจะออกเค็มๆนิดนึงมันๆหน่อยไข่ครอบสงขลานะฮะแล้วก็มีมะม่วงเบาแม่ติ้วด้วยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาด้วยก็เป็นการพัฒนาแปลรูปเรื่องของสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลสำเร็จครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลาเศรษฐกิจฐานรากเติบโตมากๆนะครับทั้งอาหารทั้งผ้าทอลายราชวัตรนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหยอดออเดอร์หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เนี่ยมีการสั่งมาหลายร้อยตัวเลยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะฮะของเรียกว่าลูกค้าด้วยที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีใส่นะฮะเห็นครม.ใส่ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไปสู่ระดับสากลนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่ฝากข้อความไว้ส่งมาได้02ครับ276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะฮะก็มีข้อความส่งมาทักทายแล้วก็ส่งมาเป็นกำลังใจให้บอกว่าฝนยังคงตกอยู่คุณบอลในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีการประกาศแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยในห้วงเวลาของต้นเดือนกันยายนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวชั่วโมงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริติดตามฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยรัฐบาลเร่งแก้ไขจุดคอขวดขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยมีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับคลองร.1กรมชลประทานได้เร่งซ่อมแซมผนังคอนกรีตและเสริมความแข็งแรงของขั้นคลองด้วยชีสพายประมาณ 5,000 แผ่นตลอดแนวกว่า2กิโลเมตรและขุดลอกคลูคลองสายสำคัญซึ่งโครงการซ่อมแซมคลองร.1มีวงเงิน400ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานภาคใต้รวม66โครงการวงเงินกว่า821ล้านบาทขณะที่แผนระยะยาวจะพัฒนาคลองผันน้ำเส้นใหม่ความยาว53กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงนำระบบพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเคลื่อนจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมลดขั้นตอนการช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องไม่ใช่เพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่ต้องวางแผนระบบที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของภาคใต้ภายใต้แนวคิด Green Start Green Transport มุ่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ทั้ง2โครงการไม่ใช่เพียงการก่อสร้างสะพานเชื่อมการเดินทางเท่านั้นแต่เป็นสะพานสร้างโอกาสที่จะช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดินทางเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรรวมไปถึงการขนส่งสินค้าเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉินโดยเฉพาะพื้นที่เกาะลันตาที่ปัจจุบันพึ่งพาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์โดยใช้สะพานทั้งสองแห่งนี้จะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาและเกาะลันตากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภาคใต้รัฐบาลย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะต้องไม่แลกเปลี่ยนกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิระวดีและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศจึงกำหนดให้เป็นการก่อสร้างดำเนินภายใต้มาตรฐานและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาการคมนาคมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถเติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่มาพิจารณาใน4ด้านคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติ พื่อให้ข้อเสนอสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตั้งแต่มาตรการเร่งด่วนจนถึงการวางรากฐานระยะยาวด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอแนะให้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยเชื่อมโยงเส้นทางสตูลเปอร์ริสลดต้นทุนภาคการเกษตรและการประมงพัฒนาตลาดกลางและระบบห้องเย็นขุดลอกร่องน้ำสงขลาและปัตตานีพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service และแก้ไขข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาด้านสังคมมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรผลักดันโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2สู่ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือเมดฮับพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดดูแลแรงงานไทยในมาเลเซียผู้สูงอายุเด็กนอกระบบและครัวเรือนยากจนรวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีเป็นสมาร์ทเช็คพอยต์ใช้ระบบ CCTV เอ็กซ์เรย์และไบโอเมตริกเชื่อมกับฐานข้อมูลกลางของรัฐควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ครบชุดคุ้มครองตำบลการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนและการบูรณาการสอบต.กอ.รมน.กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันปัญหาความไม่สงบอย่างเป็นระบบด้านภัยพิบัติเร่งแก้ปัญหาข้อจำกัดของระบบน้ำเครื่องจักรและกำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนภัยและความล่าช้าในการเยียวยาพร้อมผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหาดใหญ่และควนลังเร่งซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากภัยพิบัติ45โครงการและสนับสนุนงบประมาณ20ล้านบาทเพื่อการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีทั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยเน้นย้ำหากสร้างสันติสุขและความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนจะเปิดโอกาสให้พื้นที่พัฒนาได้เต็มศักยภาพทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเกษตรและการประมงโดยเน้นว่าความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมสามารถเป็นพลังของชุมชนได้ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญภายใต้หลักการทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้การรับฟังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งกำชับว่าเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนก็ให้ทำทันทีส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่ายให้บูรณาการการทำงานเพื่อลดขั้นตอนและข้อจำกัดโดยข้อสรุปทั้งหมดจะนำเข้าสู่พิจารณาของครม.เพื่อผลักดันเป็นโครงการมาตรการและงบประมาณที่ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณพื้นที่ด่านศุลกากรประดังเบซาเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของจุดผ่านแดนตลอดจนหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยมุ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเน้นโครงการธนาคารปูม้าโดมปะการังและการอนุรักษ์โลมาอิราวดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยทางกระทรวงอว.เตรียมต่อยอดโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินเพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำและอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยปูม้าและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์และสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาการแปลรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่รวมถึงผลักดันภาคใต้เป็น Living Lab ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติภายใต้แนวคิด Natural Positive ปัจจุบันโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยขยายธนาคารปูม้าแล้วกว่า565แห่ง ครอบคลุม20จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศส่งผลให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 67% และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งขณะที่นวัตกรรมโดมปะการังช่วยลดพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำพบสัตว์น้ำแล้วกว่า64ชนิดชายหาดฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 2.99 ไร่และอยู่ระหว่างการจัดวางโดมปะการังเพิ่มเติมอีก797แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลานอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยหน่วยงานรัฐและชุมชนยังช่วยขยายผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรการสร้างอาชีพและรายได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดำเนินงานใน4จังหวัดภาคใต้รวม112แห่งตลอด8ปีที่ผ่านมาโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยผลงานเด่น24ผลงานและมอบตราสัญลักษณ์ Local Grow Engine แก่ธนาคารปูม้า28แห่งใน6จังหวัดภาคใต้สะท้อนการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ฟื้นฟูทรัพยากรสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทุกภาคส่วนยึดหลักปรับพิทักษ์ปราบควบคู่กับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและอัพสกิลรีสกิลรวมถึงการต่อยอดมาตรฐานและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเข้าสู่ตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการทำสวนยางอริยเกษตรเพิ่มรายได้และใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและประสิทธิภาพการระบายน้ำพัฒนาน้ำบาดาลและระบบกรองน้ำดื่มพลตำรวจโทยุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำการเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคนายจุลภัทรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินหน้าพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อยและชุมชนริมรางรถไฟนายพิพัฒน์พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลให้ประชาชนเข้าถึงการบริการมาตรฐานเดียวกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งพัฒนาด่านสะเดาและการเดินทางข้ามแดนต่อยอดกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริซึมขณะที่กระทรวงคมนาคมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะพัฒนารถเชื่อมต่อรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมจราจรทางอากาศและขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของซีแพลนเชื่อมโยงการเดินทางและสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนายแพลนรัฐพิทยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดพังงาครั้งที่7ปี2569โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาศาลากลางจังหวัดพังงาที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวมพร้อมติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตลอดจนติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีของจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนนอกจากนี้ ได้รวมพิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่7ปี2569โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประเภทเงินอุดหนุนจำนวน1โครงการวงเงิน 37,500 บาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยังไม่ได้ข้อยุติณห้องประชุมดีบุกชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้ข้อยุติหรือค้างผลการรายงานประจำปีงบประมาณ2569จำนวน7เรื่องพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้ชัดเจนเพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขและยุติอย่างเหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569อริสาเสียรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะขอนำเสนอคำศัพท์นะคะที่มีความหมายนะคะในลักษณะที่เป็นการชื่นชมนะคะนั่นก็คือการชื่นชมว่ามีความงามนะคะหรือมีความสวยนะคะทั้งนี้ในภาษาไทยเราเองเนี่ยก็มีคำเหล่านี้หลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะก็คือนอกจากว่างามแล้วสวยแล้วก็อาจจะมีอย่างเช่นคำว่าเก๋ใช่ไหมคะสง่างามก็เป็นไปได้ค่ะวิจิตรนะคะพริ้มพรูนะคะเพริ้ดพริ้งนะคะฉายลัยก็ได้นะคะก็มีความหมายว่างามเช่นกันนะคะหรืออาจจะคำว่าวิไลนะคะแล้วก็คำว่าตระการตาเป็นต้นนะคะแต่ก็จะขอพูดสั้นๆนะคะว่า เป็นกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่างามหรือสวยแล้วกันนะคะคำว่างามหรือสวยนะคะที่น่าจะเป็นคำที่คุณผู้ฟังเนี่ยคุ้นชินนะคะก็คือคำว่า beautiful นั่นเองนะคะ beautiful สะกด b e a u t i fU L beautiful นะคะน่าจะคุ้นชินกันนะคะ beautiful นี้นะคะมาจากคำนาม beauty นะคะที่มีความหมายว่าความงามนะคะความสวยก็ได้นะคะคุณสมบัติที่ให้ความรื่นรมต่อประสาทสัมผัสทั้ง5หรือว่าจิตใจนะคะทั้งนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งเป็นความงามของใบหน้าของมนุษย์เนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นการบรรยายความงามของดอกไม้นะคะเด็กทารกก็ได้เช่นกันนะคะลมฟ้าอากาศนะคะอากาศดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเสียงของคนค่ะพูดเพราะอย่างนี้นะคะเสียงดนตรีนะคะหรือว่าเสียงนกนะคะความหอมก็ได้เช่นกันนะคะก็คือเรานำคำว่า beauty นะคะมาบวกกับคำอุปสรรคข้างท้ายนะคะก็คือ full นะคะก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะกลายเป็นคำว่า beautiful ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคง่ายๆนะคะที่ใช้คำ beautiful ในประโยคนะคะตัวอย่างประโยคที่หนึ่งค่ะ Jane wore a beautiful dressนะคะ Jane wore a beautiful dress ความหมายของประโยคนี้ก็คือ Jane ใส่เสื้อสวยนะคะก็จะเห็นว่าเราใช้คำว่า beautiful นี้ไปขยายคำนาม dress นั่นเองนะก็กลายเป็นเสื้อหรือชุดนะคะที่สวยหรือสวยงามนั่นเองอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ It was a beautiful speech It was a beautiful speech นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเป็นคำปราศัยนะคะที่น่าฟังนะคะคำปราศัยที่น่าฟังคืออะไรเอ่ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าจับใจนั่นเองนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าคล้อยตามนะคะฟังแล้วเชื่อสนิทใจเลยในสิ่งที่เขาพูดแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้คำว่า beautiful มาขยายคำนาม speech ที่แปลว่าสุนทรพจน์เนี่ยหรือคำปราศัยเนี่ยได้เช่นกันก็จะกลายเป็นคำปราศัยที่น่าฟังนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำแรกเลยนะคะที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันนะคะในคำที่มีความหมายคำว่างามหรือสวยนะคะก็คือคำว่า beautiful นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720070ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกและก็นนท์สุวิชนนท์มหาหิงนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับท่านผู้ฟังเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการให้ตระหนักรู้และก็รณรงค์นะครับในเรื่องของการทำร้ายตัวเองนะครับวันที่10กันยายนของทุกปีนะครับองค์การอนามัยโลกและสมาคมเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายได้ร่วมกันกำหนดเป็นครั้งแรกในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะครับการกำหนดครั้งแรกก็ในปีพุทธศักราช2546นั่นแหละครับหรือคศ2003นะครับเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันสังเกตสัญญาณเตือนและก็ลดอัตราการสูญเสียจากการทำร้ายตัวเองนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางนะครับที่จะพูดคุยกันโดยเฉพาะเราก็อาจจะดูแลหัวใจของเราเองด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่และคนใกล้ชิดที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราคนที่อาจจะดูเข้มแข็งนะครับเขาอาจกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดในใจนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับเราอาจจะเข้าใจนะครับว่าคนเข้มแข็งก็คือคนที่ไม่เคยเขาเห็นร้องไห้เลยเขาไม่เคยบ่นเลยเขาไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเลยและตัวเขาก็สามารถที่จะรับมือกับทุกปัญหาด้วยตัวเขาเองแต่เอาเข้าจริงชีวิตของคนเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับความเข้มแข็งที่เราเห็นจากภายนอกอาจจะไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความเจ็บปวดในหัวใจของเขานะครับวันนี้เรามาช่วยกันดูแลคนที่ใกล้ชิดของเราดูแลเพื่อนๆของเรากันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่นะครับ0806218722ครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับมีเรื่องราวดีๆอยากจะแบ่งปันมีประสบการณ์ชีวิตที่อยากจะนำเสนอก็อินบ็อกซ์เล่าเข้ามาที่เพจ Facebook ของเรานะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับครับท่านผู้ฟังถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการเริ่มฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.gamlangchai.org ครับ gamlangchai.org รายการวิทยุที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้ครับรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถที่จะรับฟังอัปเดตทุกวันแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรายการวิทยุเก็บไว้ฟังในวันหลังได้อีกด้วยนะครับเข้ามาที่กำลังใจ .org หรือค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เราจะมอบเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนขนาดที่ใส่พอดีนะครับแต่บรรจุภัณฑ์นั้นเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับช่วงที่ฝนตกก็หยิบใช้ได้เลยนะครับเรามอบให้ท่านวันนี้ติดต่อเข้ามาได้ครับ0806218722 0622018933เสื้อกันฝนพกพาสะดวกรอท่านเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jalthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
1: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
0: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
1: แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
0: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jalthailand.org

0: จากเสียงของคุณโรสศิรินทิพย์หาญประดิษฐ์นะครับก้อนหินก้อนนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราเองก็มักจะเข้าใจนะครับว่าคนเข้มแข็งก็คือคนที่ไม่ร้องไห้นะครับไม่บ่นไม่แสดงความอ่อนแอและสามารถรับมือกับทุกปัญหาได้ด้วยตัวเองแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนะครับความเข้มแข็งที่เรามองเห็นจากภายนอกอาจจะไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่อยู่ภายในนะครับบางคนบางท่านยังทำงานตามปกตินะครับยังพูดคุยยังหัวเราะกับบรรดาเพื่อนๆยังสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเขาอาจจะกำลังนั่งอยู่กับความเหนื่อยล้านั่งอยู่กับความโดดเดี่ยวหรือกำลังมีคำถามว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเสาหลักนะครับคนที่เป็นเสาหลักมักเป็นคนที่ทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตัวของเขาคือคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ครอบครัวต้องพึ่งพาอาศัยเป็นคนที่เพื่อนต้องโทรตามเมื่อมีปัญหาแต่เมื่อเขาเป็นฝ่ายที่มีปัญหาบ้างเสาหลักเสานี้ก็ไม่รู้ว่าจะหันไปหาใครนะครับบางครั้งนะครับอาจจะคิดว่าทุกคนต้องการให้ฉันเข้มแข็งแล้วฉันก็มีสิทธิ์อ่อนแอได้หรือเปล่านี่คำตอบก็คือได้นะครับเราแม้จะเป็นเสาหลักแม้จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมาโดยตลอดเราอ่อนแอได้คนที่เข้มแข็งก็ร้องไห้ได้คนที่ดูแลคนอื่นก็ต้องการคนดูแลด้วยเหมือนกันคนที่ให้กำลังใจคนอื่นเขาก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการใช้ภาพภายนอกเป็นตัวตัดสินสุขภาพจิตใจของใครสักคนนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกไว้นะครับว่าภาวะวิกฤตจากความคิดฆ่าตัวตายมีหลายปัจจัยหลายด้านนะครับทั้งความทุกข์ทางอารมณ์เหตุการณ์ของชีวิตหรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์บางครั้งก็อยู่ในภาวะสูญเสียความโดดเดี่ยวและก็ปัจจัยทางสังคมดังนั้นนะครับจึงไม่ควรสรุปภาพภายนอกเพียงอย่างเดียวว่าใครกำลังมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์นะครับบางคนก็ยังสามารถหัวเราะได้นะครับทั้งที่ภายในเขาเหนื่อยมากๆนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสงสัยทุกคนที่ดูแล้วมีความสุขแต่หมายความว่าเราไม่ควรใช้คำว่าเขาก็ดูปกติดีมาเป็นเหตุผลที่จะไม่รับฟังเมื่อเขามาบอกเราว่าเขากำลังมีทุกข์นะครับคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะครับว่าเขากำลังมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองหรือมีความคิดอยากจะตายแต่เปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับคนคนนั้นอาจจะถอนตัวจากครอบครัวหรือสังคมมากขึ้นอยู่ห่างคนอื่นเป็นที่ผิดสังเกตนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหรือมีคำพูดแบบสิ้นหวังหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรืออาจจะพูดในทํานองที่ว่าไม่มีใครต้องการฉันแล้วหรือถ้าไม่มีฉันก็คงจะดีหรืออาจจะพูดถึงความตายและการจบชีวิตบางคนก็ใช้วิธีในการล่ำลาคนใกล้ชิดแบบพูดแบบผิดปกติหรือบางครั้งก็จะมอบสิ่งของที่มีคุณค่าให้กับคนอื่นนะครับทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนที่เขาควรจะได้รับความสนใจแล้วก็ย้ำนะครับว่าสัญญาณเตือนไม่สามารถใช้ทำนายได้ว่าใครจะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนแต่ว่าก็ควรจะมองเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปพูดคุยแล้วก็เชื่อมต่อกับความช่วยเหลือมากกว่ายืนดูเฉยๆแล้วก็ไปตีตราเขานะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือถามด้วยความห่วงใยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าคนที่เรารักกำลังมีการเปลี่ยนไปอย่ารอให้เขาต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับลองไปถามเขาดูครับช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรหนักๆอยู่ในใจหรือเปล่าและถ้ากังวลมากก็สามารถถามตรงๆถึงความคิดอยากตายได้นะครับการถามอย่างเหมาะสมไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับที่จะทำให้เขาทำร้ายตัวเองแต่องค์การอนามัยโลกก็ระบุนะครับว่าการพูดคุยอย่างเปิดใจสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและทำให้คนนั้นรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเข้าใจแต่สิ่งสำคัญที่เราจะเข้าไปช่วยก็คือเราต้องฟังโดยไม่รีบตัดสินนะครับไม่ต้องไปปลอบเลยนะครับอย่าคิดมากโอ้ก็เรื่องแค่นี้เองอุ้ยคนอื่นเขาก็เจอมาเหมือนกันนะครับแต่ลองใช้คำพูดนี้ดูนะครับผมไม่อาจจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าคุณกำลังเจออะไรมาบ้างแต่ผมพร้อมที่จะฟัง ซึ่งคำพูดแบบนี้นะครับจะมีคุณค่ามากกว่าคำแนะนำนะครับหรืออาจจะบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองเข้มแข็งต้องจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะเรายังอยู่นี่นะนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เป็นอันตรายก็คือถ้าเราไปคิดว่าเขาเก่งและเข้มแข็งเขาน่าจะผ่านสถานการณ์ไปได้นะครับแต่เราบอกว่าเราเข้าใจว่าเขาเข้มแข็งแต่เรายังอยู่ตรงนี้นะครับความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องพึ่งใครนะครับบางครั้งความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการที่เรากล้าพูดว่าเอ้ยเพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือแล้วนะครับและการที่คนหนึ่งยอมรับว่าตัวเองกำลังไปไม่ไหวไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่เป็นการตระหนักว่าตัวเองควรจะได้รับการดูแลนะครับดังนั้นครอบครัวเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่คนเราสามารถถอดหน้ากากของความเข้มแข็งออกมาได้นะครับใครเหน็ดเหนื่อยใครอ่อนล้าก็สามารถบอกกันได้ตรงๆลูกบอกกับพ่อแม่ได้ว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากนะครับสามีบอกกับภรรยาได้ว่าวันนี้ผมไม่ไหวแล้วนะครับและภรรยาควรพูดกับสามีได้นะครับว่าฉันต้องการให้คุณอยู่ข้างๆเสมอนะแล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ควรจะมีพื้นที่ที่จะบอกกับลูกได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยวันนี้พ่อเหนื่อยมากเลยแต่พ่อไม่จำเป็นต้องผ่านมันคนเดียวนะเราจะผ่านไปด้วยกันอันนี้ก็บอกกันได้ตรงๆนะครับเพราะว่าบ้านที่รับฟังกันไม่ได้ทำให้สมาชิกในครอบครัวอ่อนแอไปด้วยนะครับแต่ทำให้พวกเขารู้ว่าเมื่อชีวิตมีหนักเกินไปก็ยังมีที่ให้ทุกคนได้กลับมา
1: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
2: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
1: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
2: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวัน
1: พระเจ้าช่วยเราได้เสมอเราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: ทเพลงจากคุณประวินทรงบัณฑิตนะครับที่สุดแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ประโลมใจนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็บอกนะครับว่าคนของพระเจ้าจะต้องไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมั่นใจนะครับในพระธรรมสดุดีบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิดนะครับอย่ามองแต่เพียงว่าคนเราหรือใครบางคนเข้มแข็งแค่ไหนนะครับเราต้องมองให้ลึกกว่านั้นนะครับว่าเขากำลังแบกอะไรอยู่เพราะว่าบางทีนะครับคนที่หัวเราะเสียงดังที่สุดอาจจะเป็นคนที่ต้องการใครสักคนถามว่าคุณยังโอเคจริงๆหรือเปล่านะครับและเราเองก็ไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะครับเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงลำพังนะครับถ้าคนใกล้ตัวหรือตัวเราเองมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองเราต้องอยู่กับคนที่ไว้ใจได้และขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งสามารถติดต่อได้นะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับสายด่วน1300รับฟังและช่วยประสานการช่วยเหลือด้านวิกฤตรวมถึงกรณีการทำร้ายตัวเองนะครับหรือถ้ามีเหตุร้ายอันตรายเกิดขึ้นก็ไปยังสถานพยาบาลหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันทีนะครับเพราะบางครั้งคนที่ดูเข้มแข็งที่สุดก็ต้องการใครสักคนมาบอกเขาว่าคุณไม่ต้องเข้มแข็งคนเดียวก็ได้ผมอยู่ตรงนี้ข้างๆคุณ
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากมารีวันเจมิน่าครับขอเพียงที่พักใจขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือพลิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมอย่างเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายบรรแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเหมือนความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศิหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเอง พร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์ฟลูฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood ซ 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
16: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
15: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
14: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้
8: ไว้ค่ะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันนะคะเป็นเรื่องราวที่สรุปนะคะจากครม.นะคะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะวันนี้นะคะก็จะเน้นย้ำไปในเรื่องราวของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะของ5จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจรวมกับภาคเอกชนค่ะโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสนะคะและก็สรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวิน6ด่านค่ะได้แก่ด้านแรกนะคะสิ้นเชื้อและสภาพคล่องนะคะก็คือการจะสนับสนุนสิ้นเชื้อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยค่ะและก็ธนาคารออมสินนะคะเตรียมสิ้นเชื้อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงเที่ยร้อยละ 1.5 ต่อปีค่ะด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานนะคะเร่งพัฒนา

5จังหวัดนะคะและกระดานสุดท้ายการลงทุนนะคะขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีนะคะพร้อมกับส่งเสริมนะคะการลงทุนสมัยใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วนะคะพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวค่ะโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลานะคะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนะคะการลงทุนกับปีนังและกับภูมิภาคนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าด้านเศรษฐกิจนะคะที่ทางด้านของครม.สัญจรนะคะได้ขอออกมานะคะวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อโพลกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอทรงขับอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีแท้ขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่ให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้เพราะเขาร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องคนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการ ยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
1: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
5: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
6: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
7: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มารถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสาร แน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
6: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิงกุลวุฒิวิทิสาร นักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์การรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปภานิชคาดนาครายงาน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลาง สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาบรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

ีกเรื่องนึงคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆบ้านนุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาเหงาก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

วันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยรอไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยัคฆ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วม
ทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะว่าไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีก2คนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักนันนุ่มอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับข้าวของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนะ

เขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่าวกวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
11: สิบจุดสองห้าคลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะทาง FM 90.25 MHz ค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะสำหรับรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะก็พบกันนะคะในช่วงเวลา 21:07 โดยประมาณจนถึง 22:00 นค่ะทาง FM 90.25 MHz ค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเปิดตัวดีเจใหม่ด้วยนะคะก็เจอกับดีเจประตูมภสุรัตน์เหมือนเดิมแล้วก็
2: ดีเจชัดครับได้ยินไหมครับ
1: ค่ะ
2: ดีเจชัดนะครับ
1: วันนี้นะคะก็เราจะมาแนะนำกันแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราเนี่ยจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่วงของรายการนะคะในช่วง 21:00 นจนถึง 22:00 นะคะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนดีเจกันไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับดีเจน้ำเปล่าด้วยนะคะก็จะมีดีเจพี่ชาติดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจน้ำเปล่านะคะก็จะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาเหมือนเดิมเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ให้ดีเจพี่ชาติให้ดีเจพี่ชาติเนี่ยแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยกันสักนิดนึงก่อนนะคะ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับได้ยินไหมเมื่อสักครู่นี้ก็ทักทายกันไปแล้วนะครับน่าจะทางนั้นอาจจะต้องเช็คอะไรนิดหนึ่งก่อนนะคุณผู้ฟังเราก็จะมีเสียงเพลงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงค่ำคืนแบบนี้ก็หมุนมาเจอกันได้ที่ FM 90.25 MHz กับอาจจะเป็นเพลงแบบในยุคของ DJ ชัดเนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะมีเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงกันมาด้วยเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีการติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หลังจากห่างหายกันไปพอสมควรเนาะ
1: ค่ะต้องบอกว่าเราหายไปนานมากค่ะมีช่วงนึงแต่ก่อนเนี่ยเรามาจัดแล้วก็พอมันมีช่วงที่เรามีงานเยอะแล้วก็ประกอบกับช่วงที่คนเราขาดเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มาจัดเลยค่ะวันนี้ก็เลยได้โอกาสที่ดีนะคะกลับมาเจอกันในช่วงของรายการเช่นเดิมนะจริงๆวันนี้ค่ะมีไลฟ์แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะน่าเสียดายจังเลยเดี๋ยวจะรีบแก้ไขแล้วกันนะคะ
2: เดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนแล้วเราก็ไปหาช่างเทคนิคเราไหมครับ
1: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: เ
1: ด
2: ี๋ยว
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์076-421-055ค่ะ
2: ครับ

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะกลับเข้ามาในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะตอนนี้เราไลฟ์ได้แล้วค่ะ
2: ที่ช่องทางเพจ
1: เพลงดังฟังก่อนนอนค่ะ
2: อ๋อมีเพจแยกอีกอันนึงโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะเรามีเพจแยกนะสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
2: ครับ
1: เพลงดังฟังก่อนนอนค่ะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องวันนี้ที่เราไปกันมาดีกว่าค่ะพี่ชาติ
2: ครับ
1: เราไปงานแถลงข่าวมา
2: ที่ลาวิตาสนานะ
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เขามีการแถลงข่าวจริงๆเราชื่อโครงการเนี่ยค่อนข้างยาวมากนะคะเพราะว่าชื่อเต็มโครงการเนี่ยจะเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้กิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาและมีชื่องานอีกนะคะที่เป็นถ้าเป็นชื่องานที่เราหรือว่าคนทั่วไปน่าจะรู้จักก็คือกรมพาทอไทยแลนด
2: ์
1: ซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะ
2: โดย
1: งานนะคะก็จะจัดขึ้นวันไหนนะคะพี่ชาติ
2: 25นะครับ25และ26กันยายนนี้นะครับแล้วก็สำหรับนักเซิร์ฟหรือว่าอาจจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นบิกินเนอร์เพิ่งเริ่มหัดเล่นแล้วก็ไปที่เซิร์ฟวิลเลจได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลองเล่นดูหรือว่าอยากจะสัมผัสกับโมเมนต์แบบนั้นนะว่าเขาเล่นกันยังไงหรือว่าความสนุกมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าไปเริ่มต้นกันได้เพราะวันนี้เนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยว
1: คุณเนาะคุณคัมฟอร์ดใช่ไหมคะ
2: คือเขาเหมือนมาเที่ยวอ่ะแล้วเขาก็พบว่าอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องของความเป็นเขาหลักเซิร์ฟทาวน์แล้วก็ได้เข้าไปที่เซิร์ฟวิลเลจแล้วก็ได้ไปฝึกเล่นหรือที่เรียกว่าบีกินเนอร์เนี่ยแหละแล
1: ้
2: วก็เรียนไปเรียนมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนกับอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาจากบีกินเนอร์มาเป็นแบบผู้เล่นระดับหนึ่งได้แล้ว
1: แบบว่าชอบอะนะ
2: ใช่
1: ซึ่งสำหรับงานแถลงข่าวเนาะก็จะมีการพูดถึงการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเป็นหลักนะคะการแข่งขันสำหรับกีฬาโต้คลื่นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะคะแล้วก็จะมีทางแบบว่าร้านขายของต่างๆนะไปขายกันที่ Memory Village นะคะแล้วก็ที่สำคัญมีมินิคอนเสิร์ตด้วย
2: ใช่ครับก็มีโปสเตอร์ออกมาแล้วด้วยเหมือนกันว่าจะมีศิลปินท่านใดมาบ้าง
1: อ๋อ25นะคะวันที่25กันยายนค่ะพบกับวงพอดนะคะโอ้วงพอดต้องฟังเพลงอะไรคะพี่ชาติ
2: ข้อความก็ได้ไหมครับ
1: ข้อความ
2: ที่ว่าง
1: ที่ว่างความลับ
2: เดี๋ยวใครนึกไม่ออกเดี๋ยวเราอาจจะเปิดให้ฟัง
1: ได้เหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็วันที่26กันยายนค่ะ
2: อันนี้แหละอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่หรือว่าเป็นเจนซีเราก็ไม่แน่ใจนะกับลานดอกไม้เนี่ย
1: ลานดอกไม้ก็จะเป็น
2: เพลงอะไรบ้าง
1: มะตูมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงลานดอกไม้เท่าไหร่แต่ว่าจะฟังเพลงที่เขาไปฟีเจอริ่งเพลงที่แบบว่าดังๆก็จะชื่อว่าลมแล้งนะคะแล้วก็เพลงที่เขาฮิตกันจะเป็นเพลงรักเพลงแรกนะก็เชื่อว่าวัยรุ่นน่าจะชอบลานดอกไม้เพราะว่าจะเป็นแบบเสียงสไตล์ผู้หญิงแบบเบาๆพริ้วๆเพราะๆก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งสำหรับงานเซิร์ฟนะคะที่จะจัดขึ้น25ถึง26กันยายนนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ชัดเคยไปเล่นเซิร์ฟหรือยังอะคะเนี่ย
2: คิดว่าไม่เหมาะแล้วครับช่วง
1: ทำไมอะ
2: ช่วงวัยอาจจะไม่น่าได้แล้วน้ำหนักตัวด้วยหรือเปล่าอาจจะต้องดูก่อนว่าจะยังไงอาจจะไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวของเราเท่าไหร่แต่ไปเป็นผู้ดูน่าจะพอได้อยู
1: ่เพราะว่าตอนที่เคยไปสัมภาษณ์แบบนักเซิร์ฟต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเซิร์ฟเล่นได้ทุกวัยนะคะเล่นได้ทุกกลุ่มด้วยหรือว่าจะต้องไปลองฝึกเป็นบิกินเนอร์ก่อนดีไหมคะพี่ชัด
2: ขอดูก่อนดีกว่าครับ ขอเป็นผู้ดูก่อนละกันเอาไปในทางที่เราถนัดอะไรไป
1: แบบไหน
2: ดีกว่าแบบว่าวิ่งขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยครับ
1: อุ้ยก็ลองแบบว่าเป็นแบบสไตล์เล่นน้ำแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็
2: เซิร์ฟนี่อาจจะยังก่อน
1: แต่ว่า ลองได้ทุกคนนะคะเขาก็จะมีการฝึกสอนเหมือนกันนะคะที่ Memory Village นี่แหละ
2: อย่าไปสับสนเนาะกับหาดปะการังไหมที่เขาพูดผิดกัน
1: แหลมแหลมปะการัง
2: แหลมปะการังคนละที่กันนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเซิร์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถลองเล่นได้แล้วก็ที่ Memory Village เนี่ยเขามีให้แบบว่าเราเนี่ยไปลงเทคคอร์สระยะสั้นแบบว่าวันเดียวได
2: ้ครับ
1: ลองดูไหมคะเขาจะมีแบบว่าเป็นเรียนภาคทฤษฎีก่
2: อ
1: นว่าเอ๊ะเราจะมารู้จักบอร์ดเพราะว่าบอร์ดมันจะมีทั้งแบบเป็นลองบอร์ดมีช็อตบอร์ด
2: แล้วมันจะมีประเภทที่ต้องผูกขาด้วย
1: ถือทุกอันต้องผูกเพื่อแบบว่าป้องกันการหายการหลุดต่างๆแล้วก็บอกว่าลองบอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเบสิกคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นก็จะใช้แบบลองบอร์ดก่อนนะคะแล้วก็พอแบบแอดวานซ์ขึ้นก็เป็นช็อตบอร์ดก็แบบว่าลองเล่นแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเล่นเซ
2: ิ
1: ร
2: ์
1: ฟ
2: ใช่ๆเพราะเป็นช่วงหน้าโลซีซั่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟเพราะว่าจริงๆแล้วคลื่นลมแรงแต่บางทีเนี่ยต้องทำความเข้าใจด้วยเนาะแล้วก็ข้อห่วงใยของก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนก็จะเป็นดราม่านิดๆว่าคลื่นลมแรงแล้วก็มีการขึ้นธงสีแดงห้ามลงเล่นน้ำที่ภูเก็ตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกูรูหรือว่าผู้รู้เนี่ยเขาก็ออกไปบอกว่าเฮ้ยเขาก็เล่นกันในช่วงนี้แหละถ้าไม่เล่นช่วงนี้ก็จะเล่นช่วงไหนเพราะว่าการเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับคลื่นลมแรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นคืออาจจะดูเหมือนสวนทางกันเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟหรือว่าเป็นเล่นน้ำปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการลงไปสนุกกับคลื่นกับเกลียวคลื่นนะแล้วก็ด้วยความที่ของพังงาของเราเนี่ยพยายามที่จะไม่ใช่พยายามหรอกเหมือนกับเป็นภาพจำไปซะแล้วนะว่าจะเป็นเมืองแห่งเซิร์ฟแล้วก็เป็นเรื่องของเวลเนสคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเอง
1: ใช่ค่ะเซิร์ฟก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้แบบเหมือนเขาหลักก็เรา represent ในส่วนที่เป็นว่าเราเป็นเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะแบบว่าทั้งโรงงาน The Board Factory ก็เป็นโรงงานผลิตกระดานเซิร์ฟ
2: ใช่
1: นะแล้วก็มีโรงงานในพื้นที่ของเรา
2: ใช่ก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่วิลเลจนั่นแหละและภายในวิลเลจเองเนี่ยคือหลายคนอาจจะไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาปรับปรุงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องท่าเนี่ยก็แบบสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีช็อปอยู่ในนั้นก็จะเป็นเป็นอะไรนะยี่ห้อริฟเคอร์ม
1: ั้ยริฟเคอร์ค่ะ
2: ก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็เวลาเขาจัดงานอย่างเช่นรอบที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเขามีการจัดงานของ Trail to Thai ของบรรดาของนักเซิร์ฟเนี่ยอันนั้นเป็นงานที่เขาจัดโดยรวมตัวกันเองเนาะก็เป็นงานที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมีดารามีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีการนำเอาศิลปินที่มีชื่อเสียงคือเป็นแบบตัวแม่ของวงการเพลงมาก็สามารถดึงดูดคนเข้าไปได้ทีนี้เขาก็จะมีแบบเหมือนกับถ้าเราไปจอยกับกิจกรรมการวิ่งระยะสั้นๆประมาณ 5-6 กิโลเนี่ยแต่ว่าในสิ่งที่เขาให้มาภายในกระเป๋าเนี่ยก็จะนอกจากจะมีเสื้องานวิ่งแล้วเนี่ยก็จะมีคูปองส่วนลดนู่นนี่ก็มีคูปองส่วนลดในร้านริปเคิลด้วยซึ่งคือลดเยอะมากจากปกติไม่ควรจะซื้อชิ้นเดียวประมาณนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการไปสร้างสีสันแล้วก็เหมือนกับมันครบจบอยู่ในบริเวณนั้นเลยส่วนใครที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยเล่นมาทั้งวันแล้วเมื่อยปวดตัวก็จะมีจุดที่ไปสามารถไปนวดได้เหมือนกันมีจุดให้บริการของผู้ประกอบการอยู
1: ่จริงๆแล้วที่Memory Serve หรือว่า Memory Village เนี่ยน่าจะมีกิจกรรมเยอะมากเลย มาแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะ ทั้งที่เราที่เพิ่งไปดูมาด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่งมีเขาหลัก First Wave ไปด้วย นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกงานนึงต่อกันซึ่งก็แบบว่าเป็นกิจกรรมในช่วง Green Season สำหรับในพื้นที่เขาหลักเนาะที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกด้านนึง พราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอพูดถึงการท่องเที่ยวคนข้างนอกก็จะต้องนึกถึงว่าจะต้องไปทะเลจะต้องแบบต้องไปชมหมู่เกาะต่างๆและคราวนี้พอช่วงที่เขาปิดอุทยานเน
2: ี่ย
1: ก็แบบว่าเอ๊ะแล้วเราจะเที่ยวแบบไหนนะฮะก็มีการท่องเที่ยวที่เป็นแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าเวลเนสแบบที่พี่ชัดบอกไปเมื่อกี้ก็มีแบบว่าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะตอนน
2: ี้ผู้ที่สนใจนะคุณผู้ฟังครับก็เข้าไปอาจจะเข้าไปดูในเพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ก็จะมีตัวแบบเป็นพรีเซนต์ที่เขาเอาไปฉายขึ้นจอกันก็ประมาณว่าเหมือนกับมีเด็กสองคนตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบไปเล่นเซิร์ฟกันแล้วก็ปรากฏว่าเอาก็เหมือนกับมาซุ่มซ้อมฟิตซ้อมเพื่อที่จะมาร่วมลงแข่งขันในรายการที่กำลังจะมาถึงในช่วง 25-26 นี้ด้วยเหมือนกันนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ทำออกมาได้ดูดีแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์นักเซิร์ฟ
1: ใช่ใช
2: ่มีเด็กนักเรียนใช
1: ่
2: เด็กนักเรียนก็เหมือนกับอ้อนวอนครูว่าครูอย่าเพิ่งตัดคะแนนผมนะเพราะผมแบบเหมือนกับหนีเรียนมาซ้อมแข่งเซิร์ฟประมาณนี
1: ้แล้วว่าบอกว่าอะไรนะโอ้ผมซ้อมหนักมากเลยครับบอกครูอย่าเพิ่งหักคะแนนนะผมรักครูนะครับ
2: มีทำท่าสัญลักษณ์ด้วยนะครับอันนี้ลองเข้าไปดูกันได้นะก็จะมีเขาลงไว้แหละแล้วก็แบบเป็นภาคภาษาอังกฤษก็มีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวพรีเซนต์เป็นวิดีโอก็จะมีซับไตเติลให้เราได้อ่านว่าเขาสื่อสารประเด็นอะไรกันบ้างเนาะก็ลองเข้าไปดูที่เพจภาษาอังกฤษนะครับเขาหลักเซิร์ฟทาว
1: น์ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือนักแสดงที่แสดงในคลิปที่พี่ชัดบอกเนี่ยก็เป็นนักกีฬาจริงๆ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับแล้วก็ต้องบอกว่ามีนักกีฬาแบบน้องๆในพื้นที่เราเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะไปแข่งเอเชียนเกมด้วย
2: ใช่
1: เพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยก็มีการบรรจุกีฬาเซิร์ฟเนี่ยเข้าไปก็แบบว่าเป็นลูกๆหลานๆของคนในพื้นที่นี่แหละ
2: ใช่ใช่ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เขาก็ไปแข่งถ้ามีรายการแข่งแบบยิบย่อยเขาก็ไปแข่งที่ต่างประเทศก็ได้ประสบการณ์เหมือนกับแล้วเขาก็ได้เพื่อนต่างชาติด้วยนั่นเองนะครับอันนี้กำหนดการที่สำคัญก็จะมีการประชุมกีฬาและผู้จัดการทีมในวันที่24กันยายนก่อนนะแสดงว่าก็จะมีเหมือนกับพรีงานก็จะเริ่มขึ้นก่อนก็คือ24กันยายนก็จะเป็นการประชุมก่อนในช่วง 17:30 น.นะครับส่วนรุ่นการแข่งขันอันนี้ก็จะเป็นช็อตบอร์ดU10 ทั่วไป U12 ทั่วไป U14 ชายหญิง U16 ชายหญิง U18 ชายหญิงแล้วก็ลองบอร์ด U18 ชายหญิงนะครับก็ในหน้าเพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์เนี่ยนะก็จะมีลิงก์สำหรับการรับสมัครด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าต้องรีบนิดนึงเพราะว่าปิดรับสมัครภายใน15กันยายนนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็สำหรับแต่ว่านี้สำหรับเยาวชนนะคะย้ำก่อน
2: อ
1: ายุต้องต่ำกว่า18ปีนะคะถ้าเกิดว่าแบบลูกหลานหรือว่าคุณผู้ฟังอยู่แล้วลูกหลานเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะลองนะเป็น1สนามแล้วกันก็สามารถสมัครเข้าไปได้ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู
2: ่
1: นะคะจนถึงอย่างที่พี่ชัดบอกเลยค่ะ15กันยายนนะคะรอพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศรายชื่อเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันนะคะสำหรับเซิร์ฟ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็แบบว่าพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวก็ไปร่วมเชียร์กันได
2: ้
1: นะ
2: ถ้ามีข้อสงสัยครับสอบถามไปที่0974245197นะครับ0974245197ติดต่อคุณแมน
1: ค่ะคุณแมนก็เป็นประธานเป็นนายกสมาคมนะคะที่แบบว่าดูแลเรื่องของเซิร์ฟในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยนะคะก็เผื่อว่าใครนะคะแบบว่าอยากจะสอบถามหรือว่ามีข้อมูลอื่นๆก็สามารถติดต่อไปได้นะคะ
2: ใช่ครับนักโต้คลื่นรุ่นจิ๋วและชมรมโต้คลื่นทั่วประเทศก็จะมาอยู่ในงานนี้ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทใครที่มีลูกเล็กๆอาจจะไปดูงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอถ้าเขาสนใจจริงๆก็เริ่มเล่นแล้วต่อไปก็อาจจะเข้าสู่การแข่งขันได้เนาะก็สนุกสนานกันไปครับ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าแบบหลายคนนะก็ พอมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตดูเปลี่ยนไปดูแบบชีวิตมีจุดหมายเพิ่มมากขึ้น
2: ช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตมีค่าใช้จ่ายมากขึ
1: ้น อันนี้ก็ด้วยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเหมือนว่าทุกคนเนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นได้สัมผัสทะเลเหมือนว่าทะเลกำลังแบบว่า calling อยู
2: ่ทะเลเรียกหาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: สวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับสวัสดีต้นเดือนกันยายนครับพี่มะตูมพี่จัดรายการเพลงดังกลับมาแล้วหรือครับกลับมาแล้วนะครับ
1: กลับมาแล้ว
2: ติดตามด้วยนะครับท่านอื่นที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็สื่อสารกันมาได้ทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูทางเพจก็ที่เพจรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็แนะนำเพลงผ่านช่องทางนี้มาได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: 3ทุ่ม43นาทีแล้วเราพักฟังเพลงกันก่อนไหม
1: ดีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลง2ศิลปินที่จะมาในงานเซิร์ฟนี้ดีกว่าค่ะมีพอดกับลานดอกไม้ค่ะ
2: ฟังดูครับ

0: เพลงดังฟังก่อนนอน
1: สามทุ่มเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ21:51แล้วค่ะ
2: อาจจะเป็นเพราะเราพูดคุยเยอะแยะมากมายหลากหลายครับหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเซิร์ฟคุยกันก็ไหลยาวนิดนึง
1: ค่ะ
2: แต่ก็ได้ฟังแล้วเนาะใครที่อยากจะสัมผัสกับศิลปินตัวจริงกับเสียงเพลงที่ผ่านไปเนี่ยก็ไปกันได้เริ่มคุ้นๆกับเพลงที่2แล้วแหละว่าเหมือนกับถูกใช้ในแอปพลิเคชัน TikTok หรืออะไรบ่อยๆก็คุ้นเคยในท่อนฮุกขึ้นมาบ้างเหมือนกัน
1: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องมาเตือนทุกคนแล้วกันนะช่วงนี้เขาบอกว่าโควิดเป็นกันเยอะนะคะแล้วก็ติดง่ายขึ้นมากเลย
2: ครับ
1: นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปในพื้นที่ที่แบบว่าคนเยอะพื้นที่ที่แบบว่าบางทีเราไปเจอใคร
2: อาจจะต้องมีความเสี่ยงอยู
1: ่
2: ไปงานศพ อย่างเช่นวันนี้เราก็ไปวัดมาเหมือนกันก็จะมีคนเยอะๆเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการแบบว่าไอเจ็บคอเริ่มแบบว่าเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้รับรสไม่ได้เริ่มรู้สึกว่ามีไข้อย่างเงี้ยก็ลองเอาเอทีเคมาตรวจดูนะคะ
2: ครับ
1: เพราะว่าช่วงเนี้ยเขาบอกว่าสายพันธุ์ใหม่นะคะสายพันธุ์ล่าสุดเนี่ยเป็นนิมบัสเนี่ยก็คือจะแพร่กระจายค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนติดกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมอะค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามีผู้เดือนเดียวมีคนติดถึง 40,000 รายด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปในพื้นที่ที่คนแออัดแล้วก็ต้องสัมผัสคนเจอคนเยอะๆก็อาจจะต้องสวมใส่หน้ากาก

0: อนามัยหรือว่าหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าโควิดเนี่ยคือตอนนี้มันก็เหมือนกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทุกคนเนี่ยเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่าเราเป็นเนี่ยเราก็ยังต้องแยกตัวจากคนอื่นไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่ามันเกิดการกระจายหรือว่าแพร่มาอย่างคนอื่นเนาะแล้วก็
1: ดูแลสุขภาพกัน
0: ใช่ค่ะในช่วงนี้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะคะเมื่อวันเสาร์เนี่ยฝนยังตกค่อนข้างหนักเลยวันอาทิตย์ก็ยังตกหนักแต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยแดดออกทั้งวันเลยแดดร้อนด้วย
1: ใช่
0: เราอาจจะแบบว่าพออากาศเปลี่ยน
1: ร่างกายไม่ทัน
0: ใช่ค่ะร่างกายก็จะปรับไม่ทันแล้วก็เราจะรู้สึกแบบไม่สบายรู้สึกแบบว่าโอ้ไม่ทันได้พักแล้วถ้ายิ่งไม่ได้พักผ่อนนะคะโอ้ก็ยิ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้ง่ายขึ้นยังไงในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะคะ
1: ครับ
0: นะ
1: ฝากกันเรื่องของกิจกรรมเดี๋ยวนี้เขามักจะมีการวิ่งวิ่งแลกแว่นวิ่งแลกอันนั้นอันนี้เนา
0: ะ
1: อันนี้ไปเจอมาจากปันโปรที่เป็นเพจของปันโปร
0: แลกอะไรคะรอบนี
1: ้ Starbucks
0: ว้าว
1: เขาบอกว่าขอจับเทรนนักวิ่งระยะ5กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: เอาไปแลกส่วนลดเป็น 50% นะครับ
0: 50% เลยเหรอคะ
1: แต่ว่ามันมีเมนูค่อนข้างจำกัดนะครับจะเดินหรือจะวิ่งเพจไหนก็ได้เนี่ยเพจก็คือจำนวนระยะเวลาที่เราทำได้ต่อ1กิโลเมตร
0: เ
1: ขาก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็เอาสถิติที่ได้มาจากแอปพลิเคชันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นนักวิ่งที่จะคุ้นเคยกันดีก็อาจจะเป็นซาว่าหรืออาจจะเป็นท่านาฬิกาก็จะเป็นกามินหรือย่ออะไรอีกอะนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทที่สายวิ่งเขาใช้กันเน
0: า
1: ะ
0: อะไรอเมฟิตไหมคะ
1: ประมาณนี้นะเอาไปแสดงได้แลกได้เฉพาะอเมริกาโน่เท่านั้นแล้วก็เป็นไซส์กรานเดเท่านั้นนะครับก็คือขนาดกลางแต่ว่าก็ได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นแล้วก็เป็นโคบรูได้อย่างเย็นปกติแก้วละ140ก็จะได้จ่ายแค่70บาทก็จะครึ่งต่อครึ่งหนึ่งสถิติระยะวิ่งย้อนหลังได้7วันแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆโปรแกรมแบบนี้มักจะไม่ค่อยเห็นจาก Starbucks เท่าไหร
0: ่
1: ปกติที่เราคุ้นๆก็จะเป็นโปรสมาชิกบ้างโปรหนึ่งแถมหนึ่งบ้างแต่ว่ารอบนี้เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือการเอาใจเทรนด์สายวิ่งมากับโปรกาแฟก็น่าลองเหมือนกันนี่ก็ลอง
0: เตรียมแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พี่เจน้ำเปล่าสนใจอยู่ว่าจะไปวิ่งด้วย5กิโลบอกว่าไหวไหวแต่ว่าก็จะมีการปักหมุดไว้เฉพาะวันที่4-6แล้วก็11-13 4-6 กันยายนและ11-13 กันยายนเดี๋ยวเราลองไปเซอร์เวย์ก่อนว่าStarbucks สาขาเขาหลักนี่เขาร่วมโครงการไหมหรือว่าใครผ่านไปบริเวณนั้นช่วยไปแวะถามให้เราหน่อย
0: หรือว่าวันที่5ค่ะวันที่5จะไปแถวเขาหลักอยู่แล้วจะลองเอาผลของการวิ่งเนี่ยไปโชว์เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: น่าลองนะ
0: ค่ะ4-6ก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็11เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกัน
1: ก็เนาะคงจะเน้นแบบสุดสัปดาห์ลองดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าได้จริงไหม
0: ค่ะหรือจะลองแต่วันศุกร์เลยคะเริ่มต้นวันแรกเลยดีคะพี่ชัด
1: เอาวันที่เราไปทำธุระเลยก่อนดีกว่า
0: เชื่อว่าพี่ชัดน่าจะมีมากกว่า5กิโลเมตรอยู่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวจะรับจ้างเอานาฬิกามาฝากได้นะเดี๋ยววิ่งให้
0: ว้าวเดี๋ยวเราเวียนกันเลยแล้วกันนะคะเพื่อเราจะได้แบบว่าส่วนลด 50% นี้นะ
1: เอาแอปพลิเคชันมาแล้วเดี๋ยวก็เหมือนกับมันมีคนทำคอนเทนต์เหมือนกันนะว่าช่วงนี้วิ่งแลกแว่นอ่ะคุณจะเอากี่กิโลว่ามาแล้วเดี๋ยวก็จะไปดำเนินการจัดให้เนาะ
0: นอกจากนี้ดีเจพี่ชัดจะรับด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อมาได้ค่ะ076-421-055ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้ว
0: ค่ะอุ้ยแป๊บเดียวเองนะคะตอนนี้
1: 2นาทีสุดท้ายแล้วฟังเพลงอะไรก็ไม่จบแล้วยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะเรากลับมาติดตามกันได้กับหลากหลายดีเจแล้วก็หลากหลายเสียงเพลงที่จะส่งคุณเข้านอน
0: ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนทาง FM 90.25 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมาตูมแล้วก็
1: ดีเจชัดครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานโดยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอวซุ้มคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวันทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดคหนึ่งคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศผสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศผสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

คุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างกฤษณาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติรุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดอนต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮรบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

พลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเหระบัตรจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ตั้นแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่ครูมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมตะกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมตะกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตั้งฝังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ไอ้ที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นถ้ามีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่อย่างนั้นท่านผู้ฟังก็ได้ยินนะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่อยู่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเห็นบุฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆอันนั้นธรรมดาหมายความมันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมตามอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตู้ฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟต์ทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาๆเบาๆช้าๆสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรานี่ยิ่งจะเบาลงไปอีกเราก็จะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยๆช้าๆไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตก็เราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีให้เราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่านี่แล้วได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองนี่ได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะเป็นเสียงแว่วๆมาอย่างนี้นะเมื่อเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกคนลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นท่านผู้ฟังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณก็ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะในวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก่อผิดคือเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัมมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมาก็ฟังที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉตตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉตตะ10ธรรมะสัมมัตตะหรือมิจฉตตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉตตะ10
คนไทยเราก็จะแปลว่ามันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉัตตะนั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันดับแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดที่ไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2บางจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดนั่นเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือนั่นเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายแต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัวอย่างที่ว่าเขาฉันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะนั่นคือผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมล่ะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆกันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิจฉัตตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่เอามิจฉาก่อนแล้วให้สัมมา
เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมัตตานั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัพปุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตว์บุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสก็เรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิจฉัตตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงงมึนมึนไม่ใช่สัตบุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉาตาแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาจะเป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ให้เราฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสัมมัตตา10และมิจฉาตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตบวังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตบวังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยะแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐก็ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปนะแต่เปรียบเทียบแล้วมันก็ต้องมีที่มันไม่ประเสริฐเป็นองค์8เหมือนกันก็เป็นอนริยะมรรคแต่จะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเอาพูดงี้เลยอะไรกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐนะเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือให้ท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฟังสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฟังมิจฉาตะ10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็มาเป็น10ประการของฟังสัมมัตตะ10และฟังมิจฉาตะ10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะเลือกทางนี้เขาจะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้กับอีกแดนหนึ่งของมิจฉาตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ตั้งฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมี
ความแนวทางที่จะมองโลกยังไงตามตำราคัมภีร์เขาก็จะใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะท่านผู้ฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยในคำว่าความเห็นมันกลายแบบว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นน่ะมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลนี่เขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองงั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นจะไม่ใช้ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังกัปปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้ข้าพเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเฮ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทพยัญชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่า4หู8หู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันเป็นสัมมาก็ได้คือกิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้คือกิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงในความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นต้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบสินี่ต้องทุนนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นๆไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขาเนี่ยมันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะเพราะไม่ดีไม่ดียังไงก็มันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างแต่ว่าคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทั้งหมดคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้ง10ประการเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างนี้จะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าเฮ้ยฉันไม่มีทางเลือกนี่นั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยทุกฝั่งหนำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขา
ไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนของมิจฉาตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหมเป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ตมุบังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยจะโอ๊ยทำไมโลกเป็นงี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนอื่นเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกกันไปแบ่งกันใช้เข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาไม่ใช่ไงถึงมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีวะได้นะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจ4อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่มันเป็นบาปอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิฮะฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศสุขได้ก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะแล้วโอ้ฉันเจอทุกข์มากมายเลยโอ้สงสัยเขาจะมีบาปนี่เข้าใจผิดนะไม่ผิดยังไงผิดยังไงถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิมันไม่ใช่ไง
โอ้ใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโรคมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกุมกวมใช่ไม่ใช่งงงงมึนมึนตึงตึงอื่นๆถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนเนี่ยมิจฉามิจฉากิเลสเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันล่ะนี่มั่วล่ะมั่วนี่คือมิจฉาธรรมวังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิไม่ฉันว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิธรรมวังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วทุกคนคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นจองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดู3มิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่สองคือคนอื่นมิติที่สามคือส่วนรวมทั้งหมดถ้าบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มีประโยชน์มันน้อยเช่นถ้าบอกเราโกงใช่ไหมเฮ้ยเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดหน่อยนั่นแหละมันเป็นโทษใช่ไหมไอ้การกระทำนั้นน่ะมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศละแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะ
แล้วก็ยังต่อไปอีกไปตกนรกอีกนะโอ้โหเป็นโทษเป็นโทษถ้าประโยชน์ใดเจือโทษนี่อันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแค่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐินะบุญนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอ้ความคิดอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงๆเรื่องถูกผิดผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงๆมึนๆตรงนั้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้ก็ฉันถูกกับเธอผิดก็ฉันเป็นหัวหน้าจะเป็นลูกน้องจะมียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏนะบางทีมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตฉันเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวังสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยต้องฟังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้าน3ระยะตนเองผู้อื่น2ฝ่ายระยะที่2คือตอนนี้ต่อมาและต่อมาอีกนี่คือ2ระยะในแต่ละระยะเป็น3ระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่2สัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งระหว่างประมาณใน2ประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาตั้งวังคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นๆท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำแค่นั้นเองเพราะเราจึงเน้นเรื่องปัญญาใน2ข้อแรกสักนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังกัปปะนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆแบบว่าตรงไปตรงมาไอ้นี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาเป็นในทางกุศลนี่คือ2คู่แรกถ้ามาทั้งฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5อันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจานี่คู่ที่3สัมมากัมมันตะ
และมิจฉากัมมันตะคือกุฏิ4สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือกุฏิ5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดนี่คือเป็นส่วนของสังกัปปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บๆกว่านี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะเลยใช่ไหมฉันจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเรื่อยๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ไม่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วจึงมีคำกล่าวที่ว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดคือหยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันละที่อะไรคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบบ๊อบเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาเฮ้ยแต่ว่าโอ้ยอย่างนี้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าฤดูหนังที่มันเป็นหนังจนปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตัวฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วนะแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำที่เราจำคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วดูฟังแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดเออมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกัปปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังกัปปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังกัปปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงอย่างนั้นจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าจะเน้นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงเอ้าแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจาเพราะนั้นคือหมายถึงคนทั่วๆไปมันก็จะกลับไปกลับมาเงี้ยท่านฟังเดี๋ยวไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างเดี๋ยวไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะทุกฝั่งเราต้องสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้ม
ันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางนั้นมากเราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นน่ะมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าต้องสองฝั่งแต่ว่าถ้ามุ่งฝั่งจะไปหวังความก้าวหน้าเอาในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทําทางกายเรียกว่าศีลโอ้ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะท่านฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธกับพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างใดๆก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นก็คือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคนเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทุกฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ทุกฝั่งเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ทุกฝั่งได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงทุกท่านสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดอันหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะวิตกไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะเราตึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยสิ่งการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั่นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิเลยแต่ฟังที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฟังที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉา
ความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองระวังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระตุ้มเม็ดแรกติดมาอย่างไรอ่ะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนทุกฝั่งถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางคนจะระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ทุกฝั่งแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอันนั้นเป็นสัมมาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีสัมมาสังกัปปะคุณจะมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้ให้เห็นแนวไว้ก่อนฟังเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใคร่ครวญไตร่ตรองเช่นการบรรลุวิชามานี่นะการบรรลุการแบบมนต์ดำ

ยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเราศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอารัตตผลเท่านั้นเป็นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อารัตตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างนี้นะนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านฟังแต่วันนี้ท่านฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉาตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมพชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะน่ารักจริงนะท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค่ะ
0: คือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆนักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุทัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช่
1: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7 กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่5 มาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผล5 มาแล้วชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้วต ราจะมาได้เรียนข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตรงท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นquick win 4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าquick win เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่สองค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นแหละแล้วท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ่ะพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังทีมด้วยท
1: ่
0: านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซ
1: ึ่
0: งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห้วงนี้นะคะ
0: ซึ่งป่วยเยอะนะ
1: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี
0: ้
1: คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งก็บอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับ1กรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน14รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด-19 ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะฮะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
0: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรง การเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่อง อันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคพ.ประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำ ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่าการณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับการณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: แกนทองฟ้าแจ่มใสเด้อ36องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่กุศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้มาให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ
1: ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร
0: ์
1: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชนเขาบอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะต
0: ้
1: องระบุแบบนี้เลยนะอา10อันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่1ที่1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบรตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาด7 นาฬิกาแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีช่วงทางหาดใหญ่